0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะก็เข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็ช่วงนี้เรามีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมททั่วทั้งประเทศนะคะก็อยู่กับดิฉันวิรวรรณวรรุธพร้อมๆกับคุณภูเบศสุนีค่ะ
2: ครับผมแล้วก็มีคุณฟังที่อยากจะส่งความคิดเห็นเข้ามาก็เชิญได้นะครับที่เพจ Mcot News FM 100.5 นะครับรวมไปถึง LINE Official ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็หลายๆท่านเนี่ยส่งข้อความเข้ามาทักทายอรุณสวัสดิ์วันเสาร์เข้ามานะครับทีมงาน Good Morning ASEAN อาจารย์แล้วก็คุณผู้ฟังที่ร่วมชมด้วยนะครับหลายๆที่เนี่ยอย่างเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีนะครับเนี่ยสุราษฎร์เนี่ยตอนนี้23องศา
1: โอ้น่าอิจฉาจัง23
2: ทางเชียงใหม่เนี่ยฝนตกด้วยนะครับหลายๆพื้นที่ฝนตกนะฮะคุณผู้ฟังอยู่พื้นที่ไหนส่งข้อความมาบอกกันหน่อยนะครับ
1: ฮะค่ะก็มีรายละเอียดเยอะแยะเลยนะก็มีคุณมณีรัตน์ถิ่นเฉาะคุณฝนสุขมนัสวิวัฒน์คุณสุภชัยที่ดิน1689คุณธีรพันธ์คุณวิสิทธิ์แล้วก็อีกหลายๆคนนะคะ
2: ครับผมอาตราครับตอนนี้ช่วงนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะครับในหัวข้อภัยพิบัติไม่ธรรมชาติในอุตสาคเนตอนนี้เป็น EP ที่17แล้วนะครับ
1: เอาล่ะค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์
2: อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ได้ยินชัดเจนไหมครับ
1: เสียงอาจารย์ยังไม่ได้เข้ามาในไมค์อาจารย์ทรงฤทธิ์คะอยู่ในสายนะคะ
2: เสียงอาจจะขาดหายไปนะครับเดี๋ยวทีมงานเราติดต่อไปใหม่นะครับ
1: ติดต่อไปใหม่นะคะระหว่างรอเรามาติดได้ไหมเอ่ยเรียบร้อยแล้วไหมหรือว่าสายมันยังหลุดไปเนาะเรามาคุยข่าวสั้นๆกันอีกนิดนึงไหม
2: ได้ครับอาจารย์
1: หรือเปล่าเนาะ
2: ได้ครับ
1: เอาข่าวอะไรดีล่ะก็มีอยู่แยะๆไปหมดเลยโอ้เอาเรื่องญี่ปุ่นดีไหมล่ะเขาบอกว่าตอนนี้ญี่ปุ่นกำลังประสบไปปัญหาอะไรหรือเปล่าเด็กเกิดน้
2: อ
1: ยคนแก่ก็เยอะขึ้นโอ้แล้วจะให้ทำยังไงล่ะนะคะเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นปวดหัวก็ต้องดำเนินการแก้ไขอยู่นะเอาละค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงิน
2: พร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีระวันคุณภูเบศและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
2: ครับเป็นยังไงครับอาจารย์บ้านแถวนั้นฝนตกไหมฮะ
1: นนทบุรีฝนตกอ้าวอาจารย์อยู่เมืองนนไหมหรือเป็นเดินทางไปที่อื่นหรือเปล่าคะอย่างนี้
3: ก็อยู่แถวนี้แหละครับ
2: ยังไม่ตกเนาะนะครับ
1: ฝนไม่ได้ตกนะคะอาจารย์โอเค
3: ยังครับมีแสงแดดอยู่ตั้งแต่เช้า
1: อ๋อมีแสงแดดค่ะดีค่ะเพราะว่าเมื่อวานดิฉันก็กลัวนะนึกว่าต้องรีบกลับบ้านเกรงว่าฝนจะตกกรุงเทพแล้วน้ำจะท่วมแล้ววันศุกร์ด้วยกลัวรถจะติดมากๆไงก
2: ็
1: รีบกลับแต่ปรากฏว่าฝนไม่ได้ตกก็ดีไปอย่างนะคะค่ะ
2: เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเลยนะครับอาจารย์ครับจากที่ค้างไว้สัปดาห์ที่แล้วนะครับ
1: ใช่ค่ะนะภัยพิบัติที่มันไม่ธรรมชาตินี่นะ
3: เราไปถึงแม่ของเดลต้า
1: ใช่ค่ะ
3: แม่ของเดลต้าเนี่ยมีความสำคัญกับเวียดนามมาก
1: ค
3: ่ะต้องใช้คำว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของทั้งประเทศถ้าจะเป็นข้าวเนี่ยก็หมายความว่าผลผลิตข้าวทั้งหมดของประเทศเนี่ยนะครับกว่า 80% ก็คือที่ของเดลต้
1: าน
3: ะฮะผลไม้90%
1: โอ้ค่ะ
3: แล้วก็พวกปลานะฮะปลาเนี่ยทั้งน้ำจืดน้ำกร่อยแล้วก็ซีฟู้ดนะฮะตรงนั้นก็คือ90%
1: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าถ้าไม่มีแม่ของเดลต้าเวียดนามนี่จะเป็นประเทศที่อัตคัดขัดสนในการกินมากคือเนื่องจากว่าภูมิประเทศของเวียดนามนะครับมันเป็นประเทศที่ยาว
1: ค่ะ

0: เห็นจากใต้เลยค่ะ
1: พื้นที่เนี่ยแคบ
0: เป็นรูปตัว S นะอาจารย์ค่ะเขาบอกอย่างนั้น
1: ถ้ามันคือมันก่อนน้อยมันก่อนน้อยเอลกิว
0: เอลกิวใช่ค่ะ
1: มันน้อยเอลกิวแล้วก็ภัยพิบัติเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นพายุฝนเนี่ยเกือบจะตลอดทั้งปียกเว้นหน้าร้อน
0: ค่ะ
1: คือพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นนะฮะก็คือถ้ามรสุมหน้ามรสุมเนี่ยเข้าเวียดนามก่อนเลยตัดตั้งแต่เหนือลงใต้ไปช่วงต้นฝนเนี่ยก็จะอยู่ทางเหนือนะครับการฝนก็ภาคกลางนะครับปลายฝนก็ภาคใต้สุดๆเนี่ยนะฮะก็เหมือนบ้านเราเหมือนภาคใต้บ้านเราในช่วงปลายของฝนก็คือปลายปีคือมันก็เลยทำให้เป็นประเทศซึ่งดูเสมือนหนึ่งว่ามันน่าจะอุดมสมบูรณ์ชุ่มชื้นตลอดปีอะไรพวกนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เพราะว่าในด้านทิศตะวันตกของประเทศนะซึ่งเป็นชายแดนนะฮะทั้งเหนือทั้งตะวันตกเนี่ยนะฮะก็จะเป็นภูมิประเทศอีกแบบหนึ่งนะก็คือเป็นแนวภูเขาสูงที่กั้นเป็นเขตแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านที่ติดกับลาวยาวที่สุดเนี่ยนะฮะ มันคือแนวภูเขาตลอดแนวมันก็เลยทำให้เวลาฝนตกนะฮะเวลาฝนตกเนี่ยมันก็จะลาดเอียงจากตะวันตกไปด้านทิศตะวันออกนะครับน้ำก็จะกวาดลงทะเล
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอน้ำกวาดลงทะเลน้ำเนี่ยพื้นที่มีจำกัดจะสร้างเขื่อนก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าสร้างเขื่อนมันก็ต้องเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ
0: ่ค่ะ
1: ในขณะที่ประชากรก็เยอะนะครับเขาก็เลยต้องปรับภูมิทัศน์ของประเทศนะให้อยู่กับธรรมชาติให้ได้ก็คือคำนวณนะการศึกษาเก็บข้อมูลวิจัยทางด้านภูมิอากาศเนี่ยเขาก็จะอยู่ที่ว่าไม่ดัดแปลงอะไรมากมายนะแต่ทำยังไงก็ได้ให้อยู่กับธรรมชาติให้คนในช่วงไหนที่มันเป็นภัยที่มันรุนแรงทำอะไรได้บ้างไม่ทำอะไรบ้างต้องเตรียมยังไงบ้างนะครับเพราะนั้นการรับภัยพิบัติของเวียดนามเนี่ยค่อนข้างที่จะจัดการได้ดีนะฮะสังเกตบ้านเรือนของเขาเนี่ยจะไม่ใช่บ้านที่ลงหลักปักฐานให้มันยั่งยืนยาวนานนะครับเพราะว่าการสร้างอย่างนั้นเนี่ยมันบางทีมันคำนวณภัยพิบัติลำบากนะฮะแล้วก็บ้านของคนเวียดนามจะเป็นบ้านที่ติดกับพื้นดินไม่ได้ยกใต้ชนสูงเหมือนบ้านคนไทยนะฮะมันก็เลยทำให้พวกเขาต้องดัดแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะอยู่ให้ได้นะครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนั่นแหละครับแม่ของเดลต้าก็ต้องเลี้ยงคนทางประเทศ
0: ค
1: ่ะผลผลิตข้าวของเวียดนามเนี่ยมากกว่าไทยนะฮะประเทศไทยเราปีหนึ่งก็ประมาณ28-30 ล้านตัน
0: ค่ะ
1: นะครับเวียดนามเนี่ยคือ37-40 ล้านตันข้าวเปลือก
0: โอ้โหฮะอาจารย์ครับพื้นที่เขาน้อยกว่าเรานะแต่เขาปลูกกันเลยได้เยอะกว่าเราเนาะพื้นที่โดยรวมเขาแค่300,000 กว่าตารางกิโลเมตรบ้านเรานี่513,000 ตารางกิโลเมตรนะจ๊ะ
1: ใช่ครับใช่ครับก็โดยเฉพาะทางเหนือเนี่ยปลูกข้าวได้น้อยมากนะครับเป็นข้าวไร่ข้าวกันอะไรก็ว่ากันไป
0: แต่ว่าเอามาที่แม่คงเดลต้าที่อาจารย์พูดถึงนี่แหละที่ผลิตได้เยอะเลยนะค่ะ
1: ปลูก3 ครั้งฮะปีนึง
0: 3 ครั้งต่อปีค
1: ่
0: ะ
1: แล้วการวิจัยพันธุ์ข้าวของเวียดนามเนี่ยเขาวิจัยอยู่ตลอดเวลา
0: หัวใจเลยวิจัยเนาะค
1: ่
0: ะ
1: วิจัยอยู่ตลอดเวลาจนเขามาค้นพบข้าวพันธุ์เขาเรียกว่าไฮบริดนะครับแรงก็อยู่ได้น้ำ
0: มีความคงทนอยู่
2: ทนแรงทนท่วม
0: ไฮบริดเลยแหละ
1: ก็เพราะว่าคนก็ต้องกินต้องอยู่

0: นั่นแหละ
1: ครับ
0: แล้วก็พื้นที่จำกัดพอพื้นที่จำกัดเนี่ยจะต้องทำรอบให้มากขึ้นการวิจัยข้าวของเวียดนามนะครับนอกจากจะไฮบริดแล้วก็คือว่าแล้งก็อยู่ได
2: ้
0: ท่วมก็สูงไปตามน้ำนะครับแต่ฉันจะไม่มีชีวิตที่ยืนยาวสาเหตุที่ไม่มีชีวิตยืนยาวก็คือว่าปกติฤดูกาลเราทำนาเนี่ยนะฮะก็ประมาณ 4-5 เดือน
1: ครับ
0: แล้วก็ที่ต้อง 4-5 เดือนก็เพราะว่ามันต้องมีช่วงพักบินในระหว่างฤดู
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับแต่ของเวียดนามเนี่ยเขาวิจัยจนมาค้นพบนะครับว่า3เดือนเก็บเกี่ยวได
2: ้โอ้อืม
0: เขาถึงสามารถปลูกข้าวได
2: ้3ครั้งต่อปีเน
0: า
2: ะ
0: นะครับก็ลองเนี่ยฮะก็คือ3ครั้งมันก็คือ9เดือนแต่มันก็ต้องมีเดือนที่พักดิน
2: พักดินนะ
0: ครับ1เดือนที่ขั้นไว้เตรียมดินขั้นไว้อะไรก็แล้วข้าวอย่างเดียวมันก็ไม่พอนะปลูกข้าวไม่พอก็ต้องปลูกอย่างอื่นแซมไปกับดินนะครับแต่ไอ้ที่มันเป็นปัญหามากเนี่ยก็คือการปลูกข้าวนี่แหละเพราะว่าเนื้อที่นะฮะแม่ของเดลต้าเนี่ยมีพื้นที่อยู่ 40,000 ตารางกิโลเมตรเท่านั้นนะฮะสำหรับการปลูกข้าวการทำ3รอบมันทำให้เขานอกจากการทำ3รอบอย่างเดียวไม่พอผลผลิตต่อพื้นที่ก็ต้องสูง
2: โอ้
0: ฮะนะครับข้าวเนี่ยผลผลิตต่อพื้นที่เนี่ยต้องสูงมากนะถึงขนาดว่าเอาอย่างนี้นะครับถ้าเราคำนวณคิดคำนวณแบบเป็นเฮกตาร์นะครับเพราะว่าเวียดนามเขาก็คำนวณแผ่นที่ดินเขาเนี่ยเป็นเฮกตาร์ตามแบบฝรั่งเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็คือ 6.25 ไร่นะครับนั่นแหละคือ1เฮกตาร
2: ์
0: 1เฮกตาร์ของเขาเนี่ยเวียดนามเขาผลิตได้ทุกวันนี้นะครับประมาณ16ตัน
1: อันนี้เฉพาะในโซนแม่โขงเดลต้าไหมครับอาจารย์หรือว่าทั้งประเทศ
0: ก็แม่ของเดลต้าเป็นส่วนใหญ่นะครับ16ตันนะครับประเทศไทยเราทำได้ทุกวันนี้ประมาณ7ตัน
2: โอ้โหเขา16เราก็แค่7ตันนะจ๊ะโอ้
0: ฮะว่าที่เขาต้องเพิ่ม
2: ค่ะ
0: ประสิทธิภาพในการผลิตนั้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าถึงจะทำ3รอบมันก็ไม่พอปาก
2: คนเขาเยอะด้วยใช่อาจารย์เนาะประชากรของเขาก็เท่าไหร่อ่ะเกือบล้านคนเลยร้อยล้านคนใช่ไหมอาจารย์เนาะ
0: 105ล้านแล้วครับ
2: อ๋อ105ล้านแล้วโอ้ค่ะ
0: อัตราการเพิ่มประชากรไม่ได้สูงมากนะครับตอนก็ไม่ 2% อันหนึ่งกว่าแต่ว่าคือว่าฐานของประชากรที่เราคิดมันมากอยู่แล้วแล้วเขาก็เลยขึ้นแต่ละปีเนี่ยมีคนเกิดเพิ่มขึ้นปีละ 2-3 ล้านคนอะไรก็มีนะฮะมันก็เลยเพิ่มขึ้นได้เห็นตัวเลขที่ชัดเจนมากมันไอ้บ้านเราเนี่ยยัง70ล้านยังไม่ถึงดีนะครับเพราะว่าเด็กเกิดน้อยนะแล้วก็ยิ่งเด็กยุคใหม่เนี่ยนะครับไม่อยากจะแต่งงาน
2: หรือแต่งงานแล้วไม่อยากมีลูก
1: จริงๆมันเป็นเทรนด์ทั่วโลกเลยนะฮะอาจารย
0: ์ก็คนมันลำบากกันเนาะไหนจะส่งค่าทงค่าเทอมค่าอะไรสารพัด
2: ค่าใช้จ่ายมันแพงอ่ะเขาบอกมีลูกคนหนึ่งโหแบกรับค่าใช้จ่ายไม่ไหวเขาเลยไม่อยากมีลูกกันนะอาจารย
0: ์
1: แล้วทีนี้ก็ต้องปลูกข้าวเพิ่มนะฮะเรืออาจารย
0: ์ก็3รอบเขาก็เพียงพอ
2: เขาก็มันเยอะแล้วเขาก็ส่งออกข้าวได้เยอะนะอาจารย์
0: เพราะว่าการทำ3รอบเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันเป็นผลดีนะเพราะแม่ของเดต้านอกจากพื้นที่มันน้อยนะครับแต่สภาพในประเทศนะเขากักเก็บน้ำไม่ได้
1: เพราะมันไหลออกทะเลเลย
0: ใช่เมื่อมันกักเก็บน้ำไม่ได้นะครับมันก็ต้องอาศัยน้ำน้ำที่มาจากทางเหนือ
1: ครับ
0: สายน้ำแล้วทางเหนือของสายน้ำเดียวกันเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับว่าต้นน้ำมันอยู่ที่จีน
2: โอ้ค่ะ
1: ส่วนจริงหงสกัดไว้ก่อนอันดับแรก
0: นั่นแหละมันอยู่ที่จีนถ้าจีนกักไว้เต็มที่นะครับเหลือถึงจะ
2: ปล่อยลงมา
0: อ่านั่นแหละครับหายไปแล้วนะครับลาวอีกล่ะ

0: ครับนะ
1: ก็จะเป็นแบตเตอรี่ของอาเซียน
2: ค่ะ
1: เราก็สร้างเขื่อนเล็กเขื่อนน้อยเขื่อนใหญ่นะฮะแล้วก็เขื่อนขวางแม่น้ำโขงอีกนะครับตอนนี้ขวางแม่น้ำโขงที่เสร็จแล้วอันใหญ่ก็คือไชยบุรี
2: ค
1: ่ะกำลังสร้างแล้วคืบหน้าไปเยอะมากตอนนี้ก็มีเขื่อนหลวงพระบางแล้วก็เขื่อนปากแบ่ง
0: ครับ
1: ครับไหนจะเขื่อนปากลายอีกนะครับนะยังจะตามมาที่สนามคามปากชมอีกนะครับ
2: โอ้โห
0: หลายเขื่อนมาก
1: ส่วนที่สร้างเสร็จแล้วอีกอันหนึ่งฝังน้ำโขงแต่ก็ไม่ได้ส่งผลมากมายนักก็คือดอนสะโฮง
2: ดอนสะโฮงค่ะ
1: สะโฮงมันก็คือเป็นเกาะอันหนึ่งซึ่งมันมีรูน้ำเขาเรียกว่าอุโมงค์ใต้น้ำอยู
2: ่
1: ดอนนั้นเขาเรียกว่าดอนสะโฮงเพราะฉะนั้นอุโมงค์ใต้ดอนนั้นน่ะมันก็เสร็จเรียกว่าหูสะโฮงหูในภาษาลาวภาษาไทยก็
0: ร
1: ู
0: นรู
2: รูนั่นเองอ่านว่าหูค่ะ
1: จากเข้าอุโมงค์น้ำเนี่ยนะฮะก็เป็นเขื่อนแล้วนะครับตรงนั้นนะก็เขาใช้รูนั้นเนี่ยผลิตไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับก
2: ็
1: เป็นเรียกว่าเขื่อนดอนสะโฮงแต่ก็ส่งผลนะส่งผลกับปลาเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้เห็นชัดเจนมากนักเพราะอุโมงค์ใต้น้ำตรงนั้นมันคือช่องมอเตอร์เวย์ของปลา
2: ค่ะ
1: ก็อยู่ๆก็มีคนมาปิดมอเตอร์เวย์มันก็หามอเตอร์เวย์ใหม
2: ่
1: ก็ประมาณนั้นนะครับเราจะเบรกก่อน
2: เราจะพักกันสักครู่ค่ะ
3: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: สู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์ผลเงินคุณภเบศสุนีดิฉันวีรวรรณวรรุษอาจารย์ทรงฤทธิ์เรามาต่อกันเลยค่ะเรื่องของเวียดนามนะพื้นที่เขาถึงแม้จะน้อยแต่เขาก็ปลูกกันได้เยอะปลูกส่งข้าวออกเยอะเลยด้วยนะอาจารย์ค่ะ
1: ก็ไม่ต้องไปตกใจเรื่องส่งข้าวนะจริงเราน่าจะเปลี่ยนวิธีคิดการส่งข้าวมันไม่ได้ทำให้รวย
2: ค่ะ
1: ยิ่งผลิตเยอะเขายิ่งกดนะครับก็ลองดูมีไม่พอกินเนี่ยโอ้ยมาแย่งกันกินนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: คือเราเป็นครัวเราต้องเป็นครัวที่ฉลาดนะ
0: ครับแต่ตอนนี้เราแย่งกันขายนะอาจารย
1: ์เราเป็นครัวที่เลหลังมาก
2: จ้ะเรายังต้องมาลองมันจะเป็นครัวโลกนะอาจารย์
1: ครัวโลกก็ต้องฉลาดด้วย
2: ค่ะใช่ค่ะอาจารย
1: ์ไม่ใช่อะไรฉันก็ผลิตหมดอะไรเงี้ยอย่าไปดิ้นนะคือคนมันต้องกินมันต้องใช้นะครับแล้วประเทศในโลกนี้เนี่ยไม่ได้โชคดีเหมือนประเทศไทยนะ
2: ค่ะ
1: ผมคิดว่าเราโชคดีเพราะอาหารการกินเราไม่เคยขาดนะ
2: อ
1: ่
2: าฮะ
1: เรามีแต่กักตุน มีแต่กักตุนเพราะว่ารักตัวเองมากนะฮะก็เลยกักตุนไว้นะฮะของเวียดนามเนี่ยไม่ต้องไปที่นั่นตามแหละเพราะว่าตอนนี้สิ่งหนึ่งซึ่งมันเป็นผลจากวิธีคิดที่ผิดเพราะว่าสิ่งหนึ่งก็เขามองว่าการปลูกข้าวเนี่ยมันคือศักยภาพที่เขามีสูงมากครับแล้วพยายามที่จะสกายตัวเองเป็นประเทศอันดับหนึ่งของโลกในการส่งออกข้าว
2: ค่ะ
1: ก็เลยต้องทำการวิจัยข้าวอย่าง
2: ม
1: ุ่งมั่นมากนะครับแล้วก็ยิ่งทำรอบได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีผลผลิตมากเท่านั้นก
2: ็
1: มีที่จะส่งออกมากเท่านั้นนะครับวิธีคิดอันนี้ มันได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความคิดที่ผิดพลาดสาเหตุที่ผิด

0: พลาดก็เพราะว่าหนึ่งเรื่องอย่างนี้นะครับที่ดินที่มีอยู่อย่างจำกัดแล้วใช้ประโยชน์ตลอดทั้งปีนะครับไม่มีเวลาให้เขาพักฟื้นไ
1: ปเพราะฉะนั้นจะเสื่อมโทรมละค่ะ
0: ครับนั่นคืออันหนึ่งอันที่สองนะครับข้าวมันต้องใช้น้ำจืด
1: คร
0: ับน้ำจืดแน่นอนในช่วงหน้าฝนคุณไม่ขาดอยู่แล้วแต่อย่าลืมนะครับปีหนึ่งฝนเนี่ยมันมีอยู่สี่เดือน
1: อ
0: ีก8 เดือนไม่มีฝน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วทีนี้ที่เขาเรียกว่าแม่โขงเด็ดขาดเนี่ย ถ้าจำได้ก็คือมันแยกก็เข้าแผ่นดินเวียดนามนะฮะแม่น้ำโขงมันแยกเป็น9 สายน้ำ
1: โอ้ค่ะ
0: 9 สายน้ำฮะก็นั่นแหละภาษาเวียดนามเขาจึงเรียกว่า9 มังกรนะฮะก็คือ9 มังกรนะก็คือถ้าเป็นภาษาเวียดนามภาษาโบราณเขาเรียกว่าก
1: ือ
0: กือกือหล่องกือหล่อง
1: กือหล่อง
0: กือก็แปลว่า9 หล่องก็แปลว่ามังกรหล
1: ่อง
0: ก็มาจากคำว่าหลงภาษาจีนนั่นแหละจะออกเสียงเป็นเวียดนามเอาเป็นหล่อง
1: หล่อง
0: นะฮะก็9 มังกรแต่การมุมานะปลูกข้าวอย่างยาวนานรวมไปถึงความพยายามที่จะสร้างเขื่
1: อ
0: นกันทดน้ำไว้เนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยเท่าที่เห็นนะครับรายล่าสุดของเวียดนามเองมันไม่ใช่9 มังกรแล้วเพราะว่า มันหายไป2 สายน้ำ
1: ค่ะโอ
0: ้มันแห้งแล้งสาเหตุที่แห้งแล้งนะครับก็เปลี่ยนหนึ่งแหละการเปลี่ยนแปลงวิถีของน้ำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับผมบอกไปแล้วว่าจีน14 เขื่อนของจีนเนี่ยกักน้ำไว้เนี่ยมากกว่า50,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับมันไม่มีผลในช่วงหน้าฝนครับแต่มันมีผลมากในช่วงที่ไม่ฝน
1: ซึ่ง
0: ก็คือ8 เดือนนะฮะมันต้องบริหารและจัดการน้ำเพื่อที่จะใช้ให้รอด8 เดือนก่อนที่ฝนใช่ไหมครับ
1: จ
0: ีนเนี่ยก็ยังมีข้อได้เปรียบนะครับก็เพราะว่าถึงมันจะเป็นช่วงหน้าร้อนมันก็ยังมีหิมะละลายลงมาจากทิเบตมันก็หิมะละลายมันไม่เหมือนน้ำฝนนะ
1: คร
0: ับ มันค่อยๆละลายก็ค่อยไหลดินลงมาเนี่ยครับแต่พอมันไหลดินลงมาแล้วมันมาเจอเขื่อนจีนอันดับแรกจีนเขาจะปล่อยลงมาไหมถ้าเขาไม่ผลิตไฟฟ้าถ้าเขาไม่ต้องการเดินเรือก่อนนะครับมันก็เลยทำให้ไอ้ปริมาณน้ำที่มันไหลลงไปข้างล่างลดลงไปแล้ว
1: ค่ะ
0: อ้าวก็ลาวนะทีนี้ลาวก็จะเป็นแบตเตอรี่อาเซียนตั้งทงไว้เลยนะครับ357 เขื่อนนะฮะเล็กกลางใหญ่รวมกัน357 เขื่อนก็ลองนึกดูนะครับแล้วก็ลาวเนี่ยมี15 สายน้ำนะครับที่ไหลลงแม่น้ำโขงและทั้ง15 สายน้ำก็ถูกจองโดยเขื่อนไปแล้ว
2: อ
0: ้าวก่อนหน้าฝนก็เหมือนกันฮะสภาพก็คือไม่เป็นไรครับมันน้ำมันล้นเขื่อนอยู่แล้วแต่หน้าไม่ฝนนี่แหละสลาย
1: ค่ะ
0: ครับแล้วทีนี้พอไหลลงมานะครับน้ำโขงก็มีไซยบุรีก็กำลังสร้างอีกก็คือเขื่อนหลวงพระบาง
1: น
0: ะครับก็กำลังสร้างอีกเช่นกันก็ปากแบง
1: ปากแบง
0: ก็แล้วก็อีกอันนึงที่สร้างเป็นสเตจก็คือเขื่อนน้ำปู7 เขื่อนนะเรียงกันลงมานะครับมันก็คือการทดน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้า นะฮะนี่คือเหล่าส่วนไทยเนี่ยไม่ต้องกังวล นะเพราะว่าเราพอเรากระดุกกระดิกจะสร้างเขื่อนก็ประท้วงกันเรียบร้อยนะ
1: ค่ะ
0: เราก็นั่งยิ้มอยู่นะครับ ลองมาประท้วงบ้านฉันอยู่จับตัวคุกหมดเลย
1: เออค่ะ
0: ห้ามมีประท้วงนะครับมีได้นะครับแต่ว่าต้องขออนุญาตก็คือสมมติว่าจะประท้วงเป็นที่15ฮะต้องขออนุญาตตั้งแต่วันที่7ครับ
1: ค
0: ่ะแต่ในอาทิตย์หนึ่งนะครับพอมารวมตัวกันเสร็จปุ๊บจับตัวคุกเลยนะครับ

0: จารย์คะที่อาจารย์บอกว่าเวียดนามเนี่ยจากมังกรไอ้ที่ว่ามี9สายแล้วเหลืออยู่หายไปแล้ว2ไอ้ที่หายไป2มันมีโอกาสจะกลับคือ
1: กลับคืน
0: มาไหม
2: ก็น
0: ่
2: าจะยาก
0: เลยนะโอเค
2: ก็เอาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวก่อนเอาก่อนจะจบวันนี้นะครับที่เดลต้าของเวียดนามเนี่ยนะครับมันมีทุนต้นทุนน้ำดิบก็คือต้นทุนน้ำจืดด้วยตัวเอง
0: อ๋อค่ะ
2: ถ้าสมมติว่ามีการใช้ใน100แกลลอนนะครับมันมีน้ำต้นทุนของแม่โขงเดลต้าจริงๆเนี่ยคือ10แกลลอนเท่านั้น
0: โอ้ค่ะ
2: ไม่ต้องนะ10แกลลอนครับเพราะว่าอีก90แกลลอนมันต้องมาจากข้างบนถ้าเราคิดเป็นสัดส่วนคิดอย่างนี้ได้เลยนะครับ15แกลลอนมาจากจีน
0: นะ
2: 40แกลลอนมาจากลาว16แกลลอนมาจากไทยและ16แกลลอนมาจากกัมพูชา
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นั่นหมายความว่ามีต้นทุนน้ำของตัวเองแค่10แกลลอนในการใช้ทุกๆ100ถ้าเราภาพดูนะฮะเขื่อนกันได้แล้วมันก็ลงมาไม่เต็มใช่ไหมครับ
0: อย่างนี้เขาจะต้องมีการซื้อน้ำจากประเทศอื่นๆเนี่ยเหมือนสิงคโปร์ต้องซื้อน้ำจากมาเลย์ค่ะอาจารย
2: ์มันวิกฤตมากก็คือช่วง8เดือนที่ไม่มีฝน
0: ค่ะ
2: สิ่งที่เวียดนามแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองนะครับก็คือการใช้น้ำบาดาลนะครับก็คือปั๊มน้ำบาดาลนะครับแล้วลองนึกภาพอย่างนี้
0: โอ้โหถ้าปั๊มเยอะอย่างนั้นมันจะเป็นยังไงเนาะอาจารย์ค่ะ
2: ก็คือปั๊มมากกว่าไม่ปั๊มนะฮะ
0: แผ่นดินก็ซุดเสียอาจารย์ว่าไหมค
2: ่
0: ะ
2: ก็แน่นอนเนี่ยมันก็เกิดวิกฤตขึ้นแล้ววิกฤตครั้งที่รุนแรงที่สุดแล้วก็เห็นแล้วชัดเจนก็คือเมื่อปี2016
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับน้ำทะเลลุกเข้ามาลึกมากับแม่น้ำตักล่างเข้ามาถึงเกินเธอเกินเธอเนี่ยไม่ติดทะเลนะครับ
0: อยู่ที
2: ่70กิโลเมตรน้ำเค็มลุกมากับสายน้ำเข้ามาถึงเกินเธอนะครับเพราะฉะนั้นประตูน้ำที่เคยผันน้ำจากแม่น้ำเนี่ยฮะต้องปิดหมดเลยไม่งั้นน้ำเค็มมันก็จะลุกไปกับของซอย
0: โอ้เราเห็นน้ำเค็มนั้นไปปลูกข้าวไม่ได้นะคะอย่างนั้นนะ
2: ใช่ครับก็เลยต้องปิดนะพอปิดนะนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของจดหมายของอดีตผู้นำท่านหนึ่งของเวียดนามนะท่านเหวียนฟุกจองตอนที่ท่านโตเลิมจะมานี่แหละเหวียนฟุกจองเนี่ยมีจดหมายด่วนไปถึงท่านสีจิ้นผิงเลย
1: ครับ
2: ปี2016นะครับมีจดหมายไปถึงเมื่อเดือนมีนาคม2016
0: ค่ะ
2: มันก็คือหน้าร้อนใช่ไหมครับมันติดมากจดหมายนั้นบอกว่าโปรดกรุณาให้มีคำสั่งให้เขื่อนในจีนเปิดน้ำลงมา
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ไม่งั้นเวียดนามไม่รอด
0: ไม่รอดแน่เพราะฉะนั้นเวียดนามก็จะต้องตรงนี้แหละว่าโอ้จะอะไรนะจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดในจีนก็จะได้เปรียบทางนี้เลยนะอาจารย์ค่ะ
2: ถ้าคิดอย่างนั้นก็ไม่ต้องอยู่ร่วมโลก
1: กำลังสนุกเลยครับอาจารย์แต่ว่าเวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาต่อพรุ่งนี้นะครับ
2: ครับจูบีคันทีเนอร์
0: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
1: ครับแล้วก็เราสองคนอาจารย์ทรงฤทธิ์อาจารย์วีระวันและผมภูเบศนะครับลาคุณฟังไปพร้อมกันเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับวันนี้เสาร์ที่30 พฤษภาคม 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัทธนากุลและผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับสวัสดีครับคุณพจนาถครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้ค่ะมีหลากหลายประเด็นให้ได้ติดตามกันนะคะทั้งเรื่องของการเมืองรวมไปถึงไทยช่วยไทยพลัสที่เมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านน่าจะลงทะเบียนกันไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็มีบางท่านอาจจะอยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ไม่ทันแล้วนะคะสุดท้ายเนี่ยจบกันไปก็ยังเหลือสิทธิ์ที่ไม่ได้ลงทะเบียน3,900,000 กว่าสิทธิ์ด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่องนี้กันด้วยค่ะ
0: แต่ว่าหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับพาดหัวข่าวประเด็นการเมืองขึ้นเป็นพาดหัวตัวใหญ่เลยนะครับมีทั้งประเด็นเรื่องของส.ส.คว่ำร่างกรรมธิการแลนด์บริดจ์นะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของส.ส.เสียงส่วนใหญ่มีมติเสียงข้างมากไม่ส่งตัวนายชนพัฒน์ให้กับ DSIไปแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องของพนันออนไลน์นะครับดูรายละเอียดก่อนเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณายติด่วนครับขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาการดำเนินงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือชื่อย่อว่าโครงการแลนด์บริดจ์นั่นแหละครับซึ่งมีส.ส.เสนอรวม5ยติต่อเนื่องเป็นวันที่2ภายหลังสมาชิกอภิปรายกันครบถ้วนแล้วได้ให้ผู้เสนอยติอภิปรายสรุปนะครับทั้งนี้ส.ส.และผู้เสนอยติในฝากฝั่งของส.ส.ร่วมพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยอภิปรายและสรุปยติไปในแนวทางเดียวกันก็คือควรส่งข้อเสนอหรือว่าข้อคิดเห็นไปยังคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาขณะที่พรรคร่วมฝ่ายค้านมีความคิดเห็นแตกต่างไปในเชิงคัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์และเห็นควรให้มีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาศึกษาอย่างจริงจังครับอาทินายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายสรุปยติตอนหนึ่งว่าโครงการแลนด์บริดจ์ถือเป็นมายาคติที่คิดว่าจะได้แต่กลับไม่ได้อะไรทั้งกรณีเรือขนส่งสินค้าส่วนที่มองว่าหากไม่มีโครงการดังกล่าวคนพื้นที่ภาคใต้จะลืมตาอ้าปากไม่ได้ทั้งที่ประชาชนในพื้นที่แทบไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะพื้นที่ถูกใช้เป็นทางผ่านของการขนส่งสินค้าจะมีคนได้ประโยชน์ผู้รับเหมาและที่กว้านซื้อที่ดินเก็งกำไรหากพัฒนาความเป็นอยู่ของคนทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้สามารถพัฒนาในรูปแบบอื่นๆเช่นพัฒนาท่าเรือสร้างระบบที่เป็นโครงข่ายโลจิสติกเซาเทิร์นคอนเน็กซึ่งใช้งบประมาณน้อยกว่าแล้วก็น่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าด้วยนั่นแหละครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับหลังจากอภิปรายกันไประยะหนึ่งเนื่องจากมีความเห็นแตกต่างกันครับระหว่างการเสนอตั้งกรรมาธิการวิสามัญกับส่งข้อคิดเห็นไปให้ครม.พิจารณานายโสพลสารัมประธานที่ประชุมครับจึงให้มีการลงมติผลก็พบว่าเสียงข้างมาก266เสียงเห็นด้วยกับการเสนอให้ส่งความเห็นให้ครม.พิจารณาต่อ174เสียงงดออกเสียง3เสียงนะครับพาดหัวข่าวใหญ่เรื่องนี้นะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับ266ส.ส.รัฐบาลโหวตสกัดคว่ำกรรมาธิการแลนด์บริดจ์ฝ่ายค้านรวมสับเอื้อกลุ่มทุนแกนพรรคร่วมกล้าทำอย่างอุ้มไม่ส่งชนพัฒน์

0: ให้ DSI ฝ่ายค้านฉะรัฐบาลภูมิใจไทยดันทุรังเร่งสปรีดโครงการแลนด์บริดจ์ทั้งที่ไม่มีการศึกษาจริงรอบด้านเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนกว้านซื้อที่ดินเก็งกำไรอภิสิทธิ์ฉะคนได้ประโยชน์มีแค่ผู้รับเหมาและนายทุนที่ดินจวกชักศึกเข้าบ้านพาไทยเสี่ยงถูกมหาอำนาจบุกยึดณัฐพงษ์ชำแหละทำลายความมั่นคงทางที่ดินของเกษตรกรทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนแนะทุ่ม500,000 ล้านพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจชีวภาพภาคใต้คุ้มกว่าเสียงข้างมากลงมติ266-174ปิดประตูไม่ให้ตั้งกรรมธิการศึกษาพรรคร่วมรัฐบาลและกล้าทำจับมือโหวต308-126ไม่ส่งตัวชนพัฒน์ให้ DSI ดำเนินคดีในข้อหาเว็บพนันครับ
1: ซึ่งเรื่องของนายชนพัฒน์นี้นะคะก็ถูกเข้าไปอยู่ในยติการประชุมสภาเมื่อวานนี้ค่ะโดย DSI ดำเนินการตามกฎหมายนะคะแล้วก็ให้ทางฝั่งของสสมีการอภิปรายแสดงความเห็นโดยพบว่ามีความแตกต่างกันแบ่งเป็น2ฝ่ายด้วยกันอย่างพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์นะคะขณะที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยให้ส่งตัวก็คือพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาชาติพรรคเศรษฐกิจและก็เป็นที่น่าสังเกตว่าไม่มีสสพรรคกล้าทำร่วมอภิปรายขณะที่นายณัฐวุฒิบัวประทุมสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็บอกว่าข้อกล่าวหาที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติพรรคมองว่านี่ไม่ใช่กรณีการกระทำที่แม้เป็นความผิดทางอาญาแต่มาจากการกระทำตามหน้าที่ในฐานะสมาชิกยังมองไม่เห็นว่ามีแรงจูงใจทางการเมืองแบบใดโดยที่นายชนพัฒน์ได้ประกาศเองว่าพร้อมจะเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็เชื่อมั่นว่าเขาได้รับความยุติธรรมจากกระบวนการดังกล่าวจึงเห็นว่าเห็นชอบให้อนุญาตให้ส่งตัวนายชนพัฒน์เข้าสู่การดำเนินทางคดีนะคะแล้วก็เชื่อว่าหากนายชนพัฒน์สละเจตนารมณ์ของการคุ้มกันนี่ก็คือบรรทัดฐานใหม่ที่จะเกิดขึ้นในระบอบสภาค่ะในขณะที่ในฝั่งของนางนันทนาสงประชาสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยก็อภิปรายนะคะว่าบทบัญญัติรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องของการคุ้มกันให้สสอยู่เหนือกฎหมายไม่ใช่ยกเว้นการที่กระทรวงยุติธรรมให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นหลักประกันทางนิติบัญญัติเพื่อให้ไม่ให้มีการทำลายหลักประกันทางรัฐธรรมนูญระยะยาวเพราะเมื่อสิ้นสุดสมัยประชุมกระบวนการทางกฎหมายก็สามารถดำเนินการได้ทันทีค่ะจึงไม่ใช่การตัดสิทธิ์หรือว่าการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมแต่เป็นการคุ้มครองการทำหน้าที่ในช่วงเวลาที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรองรับนั่นเองค่ะในขณะที่ทางสภานะคะก็เมื่อหลังจากให้ลงมติกันแล้วค่ะที่ประชุมมี432คนนะคะก็มีผู้เห็นด้วย126คนไม่เห็นด้วย308คนงดออกเสียง2คนไม่ลงคะแนนเสียง3คนเป็นอันว่าที่ประชุมสภามีมติไม่อนุญาตให้ DSI ทำการออกหมายเรียกนายชนพัฒน์ไปรับทราบข้อกล่าวหาและทำการสอบสวนในระหว่างสมัยประชุมตามมาตรา125ของรัฐธรรมนูญค่ะพาดหัวข่าวพร้อมภาพใน Daily News ค่ะลงมติเมินส่งตัว DSI อุ้มชนพัฒน์สภาเสียงแตกค้านเดือดซีกรัฐบาลพรรคกล้าธรรมชนะรวมแนะดักรอดักคิววันปิดประชุมเปิดมติสภา308เสียงโหวตอุ้มชนพัฒน์ส่วนใหญ่เป็นสสซีกรัฐบาลและกล้าธรรมส่วนอีก126เสียงที่เห็นด้วยให้ส่ง DSI ดำเนินคดีเป็นของฝ่ายค้านขณะที่รวมไทยสร้างชาติไทยรวมพลังหายทั้งพรรคด้านเจ้าตัวลั่นพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่ขอยึดตามหลักการเป็นสสบอกหลังปิดสมัยประชุมหนีไม่พ้นอยู่ดีส่วนรวมจี้รัฐบาลเฝ้าระวังชนพัฒน์สสคนดังเพ่นหนีช่องทางธรรมชาติแนะวันสุดท้ายก่อนปิดสมัยเจ้าหน้าที่ประชุมเตรียมกำลังมารอรับที่สภาได้เลยขณะที่ราชเลขาในพระองค์พร้อมนายกอนุทินลงพื้นที่เพชรบุรีติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่อ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้ด้านนายกอนุทินจ่อตั้งชุดสอบนฤชาปมแชทหลุดช่วยน้ำเงินด้วยยันไม่เคยช่วยช่วงเลือกตั้งบอกดูแลมท.1อย่างเดียวไม่ต้องดูคนอื่นอธิบดีกรมการปกครองปฏิเสธลั่นไม่ได้ส่งแชทไลน์ช่วยน้ำเงินด้วยเชื่อฝั่งตรงข้ามติ้นพลาดเบี่ยงเบนประเด็นหลังถูกลุยตรวจเช็คบินเส้นทางการเงินข้าราชการหลายรายในจังหวัดภูเก็ตส่วนปมย้าย5เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในอำเภอเข้าใจดีมีแต่ปลัดจังหวัดที่เดือดร้อนร่อนเอกสารเตรียมใช้สิทธิ์ทางกฎหมายจัดการคนบิดเบือนทำเสื่อมเสียขณะที่ประชาธิปัตย์รวมเสียงสสชง2ร่างแก้รัฐธรรมนูญพร้อมสูตรที่มาสสรใช้อย่างเสียงประชาชนผ่านทาง

0: อิเล็กทรอนิกส์ค่ะก็รวมประเด็นการเมืองอื่นๆไปด้วยเลยค่ะ
1: วันนี้นะฮะจะลงไทยช่วยไทยพลัดไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าปิดไปตั้งแต่ตอน4 ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสรุปนะครับยอดณขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิ์แล้ว 3,958,850 นะครับโดยวันสุดท้ายเมื่อคืนนี้ตอน4 ทุ่มกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะไม่ขยายเวลาอีกแล้วนะครับนายวินิจวิเศษสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือและเป็นโฆษกกระทรวงการคลังครับได้สรุปการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัดวันสุดท้ายที่ปิดลงทะเบียนในเวลา4 ทุ่มเมื่อคืนนี้มีผู้ลงทะเบียนผ่านสิทธิ์26 ล้านกว่าครับยังเหลือสิทธิ์อีกประมาณ3,958,850ยืนยันนโยบายขณะนี้จะไม่มีการขยายการลงทะเบียนเพราะโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นภาพใหญ่ในส่วนของ60/40เป็นเครื่องมือหนึ่งในหลายโครงการหากจำนวนสิทธิ์เหลือก็สามารถนำงบประมาณที่เหลือจาก4 ล้านสิทธิ์หรือประมาณ 16,000 ล้านบาทไปใช้ช่วยเหลือในโครงการอื่นครับก็ยอมรับว่าวันนี้ธนาคารบางสาขายังมีประชาชนไปรอยืนยันตัวตนอยู่แต่ว่าหลายแห่งเบาบางลงแล้วซึ่งขณะนี้ยังมีเวลานะครับก็คือเมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงเย็นๆนั่นแหละครับเจ้าหน้าที่ดูแลเต็มที่เลยแต่ว่าพอหมดตอน4 ทุ่มแล้ววันนี้ก็ลงทะเบียนไม่ได้แล้วนะครับส่วนผู้ที่ลงทะเบียนแล้วก็ขึ้นเครื่องหมายว่าให้รอตรวจสอบสิทธิ์3 วันคุณอยู่ในสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับแก้เกณฑ์บัตรคนจนตัดทิ้งนักศึกษาปิดจ็อบไทยพลัสผ่าน 25.5 ล้านสิทธิ์เหลืออีก4 ล้านมติสภาไม่ส่งชนพัฒน์ให้ DSI คลังเข้มปรับเกณฑ์ใหม่บัตรคนจน2 เดือนรู้ผลคาดเหลือน้อยกว่า 13.2 ล้านคนตัดทิ้งกลุ่มนักศึกษาปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเหลือ4ล้านสิทธิ์ประกอบเผยรัฐบาลส่งคำชี้แจงพรบ.กู้เงิน 400,000 ล้านให้ศาลรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วครับ
0: ส่วนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะทางปลัดกระทรวงการคลังค่ะก็บอกว่าเมื่อวานนี้บ่ายโมงครึ่งคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมประชุมเพื่อสรุปเงื่อนไขการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ทั้งหมดนะคะซึ่งหากว่าที่ประชุมได้ข้อสรุปเกณฑ์ชัดเจนก็จะเร่งส่งเรื่องให้กับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีบรรจุวาระนำเสนอครม.เพื่ออนุมัติโดยเร็วที่สุดค่ะจะมีการเพิ่มหลักเกณฑ์ในการพิจารณาใหม่ให้มีความเข้มข้นมากขึ้นประมาณ 2-3 เกณฑ์ด้วยกันนะคะเพื่อจะได้คัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายก็คือต้องเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวค่ะจะทำให้เหลือผู้ได้รับสิทธิ์น้อยกว่า 13.2 ล้านคนก็คาดว่าใช้เวลาในการคัดกรอง2 เดือนแรกดังนั้นผู้ถือบัตรสวัสดิการที่ผ่านเกณฑ์ใหม่จะได้รับสิทธิ์ต่อใน2 เดือนหลังก็คือสิงหาคมถึงกันยายนนะคะโดยคนที่หลุดจากสิทธิ์นี้อาจจะได้รับในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 แทนโดยขณะนี้ค่ะกระทรวงการคลังกำลังพิจารณาว่าจะได้รับสิทธิ์ผ่านวิธีการแบบใดนะคะพาดหัวข่าวปิดฉากลงทะเบียนไทยช่วยไทย 26 ล้านสิทธิ์คลังปรับใหญ่บัตรสวัสดิการสกัดจนไม่จริงหรือระบบครั้งใหญ่จัดระเบียบบัตรคนจนกรองคนจนไม่จริงงัด AI สแกนเข้มปิดแล้วไทยช่วยไทยพลัส60/40 26 ล้านคนไทยได้รับสิทธิ์1 มิถุนายนเตรียมใช้ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจด้วยนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยชี้ท่องเที่ยวบริโภคแผ่วเศรษฐกิจชะลอตัวเมษายนขาดดุล 2.4 แสนล้านส่งออกไฮเทครถช่วยพยุงหอการค้าลุ้นวิสาขบูชาบูม 4,000 ล้านชัยชนกทาให้ตรวจไทย AI ค่ะ
1: มีคุณสมนึกแก้วพรมฝากบอกรัฐบาลมานะครับว่ายังมีกลุ่มคนพิการกลุ่มติดเตียงที่ไม่สามารถมีสมาร์ทโฟนแล้วก็ไม่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งแจ้งให้แล้วนะครับขอบพระคุณที่ส่งข้อความมานะครับ7:44 นเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ายังมีเรื่องของผอ.ปปช.เมื่อวานนี้ยอมรับสารภาพว่าเมาขับรถจริงแล้วก็ไปงานศพของผู้เสียชีวิตเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10 บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับก็ยังมีประเด็นเรื่องของผอ.ปปช.นะครับที่เมาซิ่งรถไปชนไรเดอร์เสียชีวิตเมื่อวานนี้เจ้าตัวตั้งโต๊ะแถลงขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วนะครับพร้อมจะรับผิดชอบยอมรับว่าดื่มจริงขับจริงครับความคืบหน้าคดีนายจรงเหมาะเกราะผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ขับรถกระบะพุ่งชนนายสอนนรินนาคงศรีอายุ43ปีไรเดอร์หนุ่มเสียชีวิตบนทางต่างระดับบางรักน้อยนนทบุรีนายจรงมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อวานนี้นะครับพร้อมทนายความไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะครับโดยหลังจากรับทราบข้อกล่าวหาก็ออกมาแถลงขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตและขอโทษสำนักงานปปช.ที่ทำให้ภาพลักษณ์เสียหายยอมรับว่าไม่อยากให้เกิดเรื่องขึ้นตนก็มีลูกและเข้าใจผู้เสียชีวิตว่ามีลูกที่ต้องดูแลอีก2คนยืนยันจะรับผิดชอบดูแลลูกของผู้เสียชีวิตทั้ง2คนจะส่งเสียให้เรียนจนจบขอทำที่แทนพ่อของเขาให้ดีที่สุดครับส่วนวันเกิดเหตุยอมรับว่าไปดื่มที่ร้านอาหารจริงไปถึงประมาณ6โมงเย็นแต่ว่าดื่มได้แป๊บเดียวแล้วก็เป็นคนขับเองส่วนเรื่องประมาณแอลกอฮอล์ขอไปเรื่องในสำนวนครับยืนยันเรื่องเปลี่ยนตัวคนขับไม่เป็นความจริงคาดว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดครับเพราะว่าตนเองนั้นขับรถมาคนเดียวก็ทางพนักงานสอบสวนแจ้ง3ข้อกล่าวหาครับก็คือขับรถขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายขับรถประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ขับรถชนแล้วก็ไม่ให้ความช่วยเหลือและไม่แสดงตัวต่อเจ้าพนักงานครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหลายฉบับเลยครับแต่ว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีภาพประกอบด้วยมีภาพตอนที่ไปร่วมงานศพแต่ว่าถูกเพื่อนไรเดอร์เข้ามาชกหน้าหงายล่ะครับเป็นภาพเหตุการณ์ขณะนายจรงเหมาะเกราะผอ.สำนักสืบสวนสำนักงานปปช.ครับนำพานธูปเทียนไปขอขมาศพนายสอนนรินทร์นาคงศรีไรเดอร์เหยื่อเมาขับที่วัดทุ่งครุแขวงและเขตทุ่งครุกทม.แล้วถูกเพื่อนผู้ตายชกหน้าด้วยความโกรธแค้นจนปากแตกล้มหน้าหงายหลังเลยนะครับพาดหัวข่าวอย่างนี้ครับโดดต่อยคาวัดผอ.ปปช.ร่วงไปขอขมาศพไรเดอร์ขอโทษครอบครัวผอ.สำนักสืบสวนปปช.เข้ารับทราบข้อกล่าวหาเมาขณะขับรถชนไรเดอร์แขนขาดดับสยองบนสะพานต่างระดับตำรวจสอบเครียดนานกว่า3ชั่วโมงแจ้ง3ข้อหาหนักขับรถขณะเมาสุราขับรถประมาทและขับรถเฉี่ยวชนแล้วไม่จอดช่วยเหลือเจ้าตัวปฏิเสธ2ข้อกล่าวหาหลังพร้อมเอ่ยขอโทษครอบครัวผู้ตายยินดีเยียวยาค่าเสียหายปัดเรื่องเปลี่ยนตัวคนขับยันขับเองหลังให้ปากคำเสร็จช่วงเย็นหอบพานธูปเทียนไปขอขมาศพผู้ตายที่วัดทำญาติกลั้นอารมณ์โกรธไม่ไหวโดดชกหน้าล้มหน้าหงายครับ
2: ซึ่งเรื่องของหลังจากที่ถูกต่อยไปนะคะญาติของผู้เสียชีวิตก็ยืนยันว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนของผู้เสียหายแล้วญาติเนี่ยเป็นการตกลงกันแล้วว่าอย่าไปก่อเหตุความรุนแรงอะไรกับคู่กรณีเด็ดขาดแต่ว่าสุดท้ายก็เกิดเรื่องจนได้นะคะก็ขอโทษกับคู่กรณีด้วยด้านทนายความของนายจรงค่ะได้ขอภาพคลิปจากสื่อมวลชนระบุว่าแม้ว่าในฝั่งของนายจรงจะให้อภัยแต่จะขอเก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะแล้วก็ระบุว่าทุกการกระทำมีราคาไม่เฉพาะแค่ญาติเท่านั้นนะคะเพราะว่าเป็นคนละเหตุการณ์โดยเฉพาะที่ไม่ใช่ญาติเพราะว่าเป็นคนละเหตุการณ์กันค่ะมีภาพนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยเช่นกันเป็นภาพในช่วงจังหวะที่เพื่อนของผู้เสียชีวิตค่ะเข้าไปชกต่อยนะคะกับผอ.ปปช.รายนี้ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าก็เป็นพาดหัวข่าวค่ะเพื่อนไรเดอร์โกรธแค้นเจ้าตัวยอมรับสารภาพส่งเสียลูกแทนคนตายผอ.ปปช.ย่องเข้ามอบตัวที่สภ.บางสีเมืองจังหวัดนนทบุรีถูกแจ้ง3ข้อหาคดีขับรถชนไรเดอร์ดับสยองคาถนนด้านผู้บัญชาการภาค1รุดสอบปากคำด้วยตัวเองเจ้าตัวเปิดใจเสียใจและขอโทษครอบครัวไรเดอร์สารภาพยอมรับเมาแล้วขับจริงยันขับรถเพียงคนเดียวพร้อมขอส่งเสียลูกผู้ตายเรียนสูงที่สุดด้านตำรวจจ่อเอาผิดเพื่อนผู้ต้องหาสมอ้างเพื่อรับผิดแทนขณะที่ครอบครัวเหยื่อกังวลปปช.มีการช่วยเหลือกันยังมั่นใจตำรวจใน

0: ท้องที่ทำคดีตรงไปตรงมาค่ะ
1: ส่วนอุบัติเหตุอีกเรื่องหนึ่งก็น่าเศร้าเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีคุณหมอและพยาบาลเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเลยครับมีภาพอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับคุณหมอไพทยาสืบสิงห์เป็นแพทย์จบ

0: ชะอำปราณบุรีจังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองของหนังสือพิมพ์ข่าวสดวันนี้ครับหมอหนุ่มพยาบาลสาวชนดับสยองแพทย์นายแพทย์เพิ่งจบใหม่คัมรี่อัดกาดเรนทะลุแม่ผู้หญิงเจ็บสาหัสกล้องหน้าพบหลับในสลดพบหมอหนุ่มและพยาบาลสาวดับสยองคู่กันอีกรายได้รับบาดเจ็บสาหัสเผยเก๋งแคมรี่อัดกาดเรนเหล็กทะลุเข้ามาในห้องโดยสารเกิดเหตุสยองบนถนนสายบายพาสชะอำปราณบุรีขาเข้ากรุงเทพก่อนถึงจุดกลับรถแยกช้างเทงแทงกระจาดเพชรบุรีเผยฝ่ายชายเป็นแพทย์เพิ่งจบใหม่ส่วนฝ่ายหญิงมีอาชีพเป็นพยาบาลทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชครับ
1: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะสารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะมากันที่ความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งผู้ว่ากทมค่ะตอนนี้หลายหลายคนก็ลงพื้นที่ไปหาเสียงกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะผลโพลออกมาค่ะโดยโพลของพระปกเกล้าในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะคะสำรวจเรื่องความนิยมของประชาชนและทิศทางโค้งแรกสนามเลือกตั้งกทม69ปรากฏว่าถ้าจัดลำดับออกมาแล้วค่ะจะพบว่านายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะยังนำในโค้งแรกนี้แต่ว่าที่น่าสนใจคือยังมีเสียงที่ลังเลอยู่ประมาณ1ใน4ของเสียงในการชี้ชะตาผู้ว่ากทมค่ะอันดับ1นะคะในโพโค้งแรกนี้ค่ะอย่างที่บอกไปก็คือนายชัชชาติสิทธิพันธ์รองลงมาค่ะเป็นดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะคะจากพรรคประชาชนอันดับที่3ค่ะดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะอันดับที่4ค่ะพลตำรวจโทชานเทพเสสเวชอันดับที่5เป็นหม่อมกรค่ะหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีอันดับที่6ค่ะนายคมสารพันชาติกุลนะคะแล้วก็อันดับที่7นายอนุชาบุรพชัยศรีที่มาในนามของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าอันดับที่ขึ้นมานะคะรองมาจากอาจารย์ชัชชาติค่ะจะพบว่า 24.1% บอกว่ายังไม่แน่ใจยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครเป็นผู้ว่ากทมนะคะพาดหัวข่าวเรื่องนี้อยู่ในมติชนค่ะพร้อมภาพการลงหาเสียงของทั้งอาจารย์ชัชชาติแล้วก็ดร.โจด้วยนะคะที่เริ่มต้นในการหาเสียงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วคงแรก 24% ยังไม่เลือกใครโพลสำรวจศึกชิงผู้ว่ากทมชัชชาตินำโด่งดร.โจอยู่ที่2ประชาชนขึ้นป้ายเมืองแคคนกกต.เตือนปมคนดังช่วยโพลพระปกเกล้าชี้คนกรุงยังนิยมชัชชาติเป็นผู้ว่ากทมให้คะแนนหน้าใหม่ดร.โจอันดับ2มาริกาอันดับ3อนุชารังที่7พบเสียงลังเล1ใน4ค่ะ
0: ชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันกับ FM 100.5 Mcot News ครับภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดครับกับทริปพิเศษรวบรวมสุดยอดตำนานไว้ใน1เดียว The Region Trail 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคครับร่วมย้อนรอยอดีตวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคมนี้ครับไฮไลท์สำคัญก็จะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังอาจารย์สุนิตพลเงินพี่สุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทธนรุ่งธัญรัตน์ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดการเดินทางวันแรกนะครับมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยและชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีครับตกข้ามร่วมรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์คโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟวันที่2ครับไปเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรก่อนมุ่งสู่อยุธยาเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นวันที่3นะครับชมความมหัศจรรย์เสียงพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุและลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดมื้อกลางวันครับพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานคุณดำรงพุทธาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรถทุกมื้อครับทั้งหมดเพียง 15,900 บาทต่อท่านสำรองที่นั่งด่วนนะครับ0944

0: 0830760946 0943966649และ0868251444ครับ
1: ไปเที่ยวด้วยกันนะคะเพราะโอกาสแบบนี้จะได้พบกูรูทั้ง5ท่านนี้ยากมากๆในทริปเดียวนะคะไม่รู้ว่าโอกาสหน้าจะมีอีกเมื่อไหร่แต่ว่าถ้าหากว่าวันนี้ไปกันได้อยากจะชวนไปกันนะคะมากันที่หน้าหนังสือพิมพ์กันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะใน Daily News นะคะมีเรื่องของจับสแกมเมอร์แก๊งซอโรสค่ะจับสแกมเมอร์แก๊งซอโรสสมุนบังคับทำงานเยี่ยงทาสขัดขืนกระบองไฟฟ้าจี้เปิดปฏิบัติการทลายแก๊งซอโรสแห่งตะบองขมุมในประเทศกัมพูชาหัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์ชาวไทยพร้อมสมุนรวม5รายในบ้านพักในจังหวัดชลบุรีลงทุเรียนจันทบุรีและบ้านพักที่ตราดหลังมีพฤติกรรมหลอกคนไทยด้วยการข้ามแดนบังคับทารุณเยี่ยงทาสทำงานร่วมแก๊งคอลเซ็นเตอร์หากไม่เชื่อฟังหรือพยายามขัดขืนหรือทำยอดไม่ตามเป้าที่บอสจีนกำหนดจะใช้กระบองไฟฟ้าช็อตหรือไม้ทุบตีตามร่างกายหรือจับกักขังสั่งลุกนั่งวิ่งรอบสนามจนเหนื่อยแทบขาดใจค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของปลดล็อกขายแอลกอฮอล์นะครับได้จนถึง11ถึงเที่ยงคืนแล้วนะครับที่ติดกรอนกลางวันขยายเวลาไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับปลดล็อกถาวรขายเหล้า11โมงถึงเที่ยงคืนส่วนสนามบินโรงแรมจำหน่ายได้ตลอด24ชั่วโมงคอสุราเฮราชกิจจาประกาศปลดล็อกเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์11นาฬิกาถึง24นาฬิกามีผลตั้งแต่29พฤษภาคมก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับยกเว้นจำหน่ายในสนามบินระหว่างประเทศสถานบริการโรงแรมกับพื้นที่พิเศษในระยองเมืองการบินภาคตะวันออกคุมเข้มมาตรการปลอดภัยเด็กเยาวชนก่อนหน้านี้ปี68ครับกรรมการน้ำเมาทดลองปลดล็อกขาย6เดือนช่วงบ่าย2ถึง5โมงเย็นเพื่อประเมินผลทั้งเศรษฐกิจสุขภาพสังคมมาแล้วนะครับแต่เมื่อวานนี้ปลดล็อกถาวรเรียบร้อยแล้วครับ
1: บุกล็อก4จีนเทาโกง100ล้านซุกไทยปลอมเอกสารเวนคืนที่ดินเมืองใหม่อู่ฮั่นอยู่ใน Daily News ค่ะ4แก๊งจีนเทาไม่รอดปลอมเอกสารเรียกค่าชดเชยหรือถอนและเวนคืนจากบริษัทจัดการที่ดินเมืองใหม่อู่ฮั่นประเทศจีนหอบเงินกว่า100ล้านบาทกบดานหนีไทยตำรวจบุกรวบยกทีมคาบ้านพักหรูในชลบุรีและสนามบินสุวรรณภูมิเผยใช้วีซ่าเกษียณเพื่ออำพรางตัวมาประเทศไทยเตรียมส่งตัวกลับไปรับโทษที่ประเทศต้นทางค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของสงครามตะวันออกกลางนะครับสหรัฐและอิหร่านนะครับบรรลุข้อตกลงในการขยายกรอบเวลาหยุดยิงและยกเลิกข้อจำกัดต่างๆในการล่องเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซนะครับหยุดยิงในขยายไปอีก60วันนะครับโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังไม่ได้อนุมัติและสื่อมวลชนของเตหะรานเองรายงานว่าข้อตกลงนี้ยังไม่ใช่ข้อสรุปขั้นสุดท้ายนะครับเพราะว่าต้องให้ผู้นำของทั้งสองประเทศเห็นชอบก่อนด้วยนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ครับสหรัฐอิหร่านยอมตกลงหยุดยิง60วันรอคุยสันติภาพถอนทุ่นระเบิดจ่อเปิดฮอร์มุซสหรัฐอิหร่านบรรทุกข้อตกลงขยายเวลาหยุดยิง60วันทรัมป์ขอพิจารณาเงื่อนไข 2-3 วันก่อนพิจารณาลงนามอนุมัติเปิดทางเดินหน้าเจรจาสันติภาพถกปัญหาแร่ยูเรเนียมเสริมสัมพันธนะสูงย้ำอิหร่านต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุซเก็บถอนทุ่นระเบิดใน30วันสหรัฐจะยุติปิดล้อมทางทะเลยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรบางส่วนไฟเขียวให้อิหร่านขายน้ำมันแลกกับข้อผูกพันไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ด้าน DSI ออกหมายเรียกผู้ต้องหากลุ่มแรกคดีกักตุนน้ำมันจังหวัดอ่างทองฐานร่วมปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงครับ
1: เช่นเดียวกันกับในแนวหน้านะคะ DSI ร่อนหมายเรียกฟันบริษัทน้ำมันอ่างทอง DSI ออกหมายเรียกบิ๊กคลังน้ำมันอ่างทองข้อหาปลอมปนน้ำมันส่วนอีก6โรงกลั่นจ่อคิวถูกดำเนินคดีกรณีไปกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือ166ฉบับมีพิรุธค่ะ
0: ครบถ้วนทุกประเด็นในหน้า1หนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดตรงแล้วนะครับต้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือปิดแล้วลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเหลือ 3,950,000 สิทธิ์สรุปผลการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันสุดท้ายที่ปิดลงทะเบียนไปแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลา 22:00 นมีผู้ลงทะเบียนแล้วจำนวน 26,41,195 คนยังคงเหลือสิทธิ์ 3,950,000 สิทธิ์โดยนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าจำนวนสิทธิ์ที่เหลือสามารถนำงบประมาณที่เหลือไปช่วยเหลืออย่างอื่นได้ไม่ได้เสียเปล่าทั้งนี้โครงการ60-40เป็นโครงการช่วยเหลือบรรเทาค่าครองชีพและช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยให้ไปต่อได้ไม่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจที่ต้องการใช้เงินให้หมดแต่ครั้งนี้เป็นความตั้งใจช่วยเหลือใช้ไม่หมดจึงไม่สมทบในเดือนต่อไปและจะไม่ได้มีแค่นี้จะยังมีโครงการอื่นๆที่ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองออกมาดูแลอีกหลายโครงการสำหรับไทยช่วยไทยพลัส60-40และสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มใช้เงินได้1มิถุนายนถึง30กันยายน2569มีร้านค้ากว่า 1,700,000 ร้านค้าเข้าร่วมโดย Delivery ทั้ง4แพลตฟอร์มเข้าร่วมทั้งหมดเริ่มใช้ได้15มิถุนายน2569เป็นต้นไปซึ่งทั้ง4แพลตฟอร์มจะเพิ่มจำนวนร้านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ใช้ได้ด้วยปตท.บางจากลดราคาน้ำมันดีเซล70สตางค์ B7 ลด50สตางค์พรีเมียมดีเซลลด1บาทส่วนเบนซินคงเดิมปตท.บางจากประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลแก๊สโซฮอล์95โซฮอล์91พรีเมียมโซฮอล์95ลดลง70สตางค์ต่อลิตร B7 ลดลง50สตางค์ต่อลิตรและพรีเมียมดีเซลลดลง1บาทต่อลิตรส่วนน้ำมันชนิดอื่นคงเดิมให้มีผลตั้งแต่วันนี้เวลา 5:00 นเป็นต้นไปโดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ดีเซล52.49 บาทสตางค์แก๊สโซฮอล์95 42.90 บาทสตางค์ E2037.90 บาทสตางค์ E85 33.84 บาทสตางค์โซฮอล์91 42.53 บาทสตางค์พรีเมียมโซฮอล์95 50.99 บาทสตางค์ B7 40.70 บาทสตางค์ B20 35.20 บาทสตางค์พรีเมียมดีเซล58.25 บาทสตางค์โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครอีโบลาตายและติดเชื้อเพิ่มองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เผยข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูโจในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกพบว่าผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น223รายและพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีก906รายอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันสายพันธุ์นี้อยู่ที่ร้อยละ 30-50 หมายความว่าผู้ติดเชื้อเฉลี่ย5ใน10คนมีโอกาสเสียชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีขณะนี้ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกอยู่ที่ DR คองโกเพื่อประสานงานรับมือการแพร่ระบาดและชี้ว่าปัญหาความขัดแย้งการอพยพย้ายถิ่นฐานและความไม่ไว้วางใจของภาคประชาชนกำลังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อความพยายามควบคุมโรค
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: เจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ด

0: Free Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่มีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก Free Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่มีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลัง

หมดรอบค่ะหมดรอบพอแล้วนึกถึงบ้านนาท้องนากันเลยทีเดียวที่ทำไมถึงเปิดเพลงตรงนี้เพราะว่าเริ่มเข้าหน้าของฤดูการทำนากันแล้วแล้วตัวเธอเองก็ไปสูงเนินมาก็ไปดูคนที่จะมาทำนาว่าเขาจะทำสู้ไหวไหมเมื่อปีที่แล้วเจอภัยแล้งเจอปัญหาแล้งน้ำไม่พอทำให้พืชผลทางการเกษตรข้าวก็คือไม่ได้ปริมาณทำให้เขาขาดทุนนะคะแล้วก็มาขอว่าปีนี้ไม่ต้องแบ่งนะปกติก็คือจะแบ่งกัน2ส่วน1ส่วนประมาณนี้แต่ว่าเขาขอมาก็อ้าวไม่เป็นไรรู้ว่าชาวนานั้นรู้แหละยากลำบากถ้าแต่ปลูกบ้านใหม่นะแต่ปลูกบ้านใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้ยเรายังพอหาได้เพราะนั้นให้เขาทำไปเถอะอะไรที่เราแบ่งปันกันได้นะเราทำไม่ได้นี่ก็ให้เขาจัดสรรไปอย่างน้อยก็เขาได้ทำนาได้ข้าวว่างั้นเถอะเดี๋ยวเราก็เอาข้าวมากินได้วันนี้เป็นยังไงคะสวัสดีทาง Facebook นะคะกดแชร์เป็นสาธารณะยังพี่สนมบอกฟังเพลงเพราะๆค่ะน่ารักสุดๆนะคะพี่จุ๋มนะคะวันนี้เขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนเฟซเหรอคะบุ้งบิงโอ้นี่น่ารักแชร์แล้วนะคะสวัสดีคุณลูกค่ะแล้วก็น้ำหวานค่ะคุณไทยอีกน้องหญิงตื่นเช้านะแล้วก็มีใครอีกคุณชาญพิชัย

คุณแสงเดือนอยากฟังเพลงเกี่ยวกับคุณครูเดี๋ยวจดไว้ก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้คิวเยอะมากเลยก็ถ้าว่าเวลาที่เราฟังเพลงเกี่ยวกับท้องทุ่งท้องนาสำหรับใครที่เคยสัมผัสหรือแม้แต่ปัจจุบันที่ยังสัมผัสอยู่ถ้าว่ามันยังเป็นคงความเป็นธรรมชาติที่โหยหาและสำหรับตัวเธอเองเนี่ยโหยหามากถ้าหากว่าไม่มีภาระไม่มีอะไรแล้วอะแล้วถ้าหากว่าที่ทุ่งนาแล้วมันไม่น่ากลัวนะแต่ต้องวงเล็บเลยว่าตอนนี้น่ากลัวมากเก็บของอะไรไว้ในที่เก็บของที่นานะหายเกลี้ยงแม้ปลูกต้นมะม่วงไว้ยังหายอย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นก็เอาก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยแต่ถามว่าอยากไปอยู่ตรงนั้นไหมอยากไปอยู่มากอยากอยู่กับธรรมชาติกะว่าจะไปทางสร้างที่ปฏิบัติธรรมดีกว่านะมันน่าจะเหมาะกับธรรมมากกว่าเอาคิดไปเจ๊เล็กขนมกะหรี่ปั๊บสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็อ๋อน้ำหวานพิธากินน้อยซื้อเอาค่ะเอ้ยถ้าข้าวเราถ้าเราควบคุมการผลิตได้นะไม่ใส่เคมีเยอะนะไม่ใส่ปุ๋ยเคมีเราใช้แบบธรรมชาตินะใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะมันจะดีมากเลยคุณสวัสดิ์ว่าไงคะวันนี้หน้าตาสดใสธรรมดาค่ะคนเราอ่ะเขาบอกว่าปล่อยได้ใจก็เบาเวลาที่มันเจอเรื่องอะไรหนักๆอ่ะมันก็มีบ้างเนี่ยช่วงเวลาที่มันคิดที่มันเครียดร้องไห้แป๊บเดียวก็หายแหละถ้าเป็นคนแบบนี้ถ้าถึงไม่อยากเอาความทุกข์ไว้กับตัวเองนานเนื่องจากว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์เพียงแต่ว่าอาจจะรู้สึกน้อยใจตัวเองไหมก็มีทำไมจะไม่มีทำไมใช่ไหมคะแต่ว่าเราได้ไปอยู่กับธรรมะอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะเราทำมาแล้วทั้งนั้นเลยดังนั้นถ้าหากว่าเราเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับมันก็ให้มันผ่านไปได้ไงคำถามที่บอกว่าเอ้ยทำไมต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้ชีวิตฉันถึงเหนื่อยขนาดนี้ทำไมโอ้ยก็คำตอบก็คือเราทำมาไงทำมาเป็นยังไงก็ได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราจะเจอในอนาคตเราไม่รู้หรอกจะเกิดเป็นอะไรสังขารเราจะเป็นอะไรเราไม่รู้อะแต่ณวันนี้ที่เราทำดีที่สุดพอแล้วนะคะบุ๋มบิ๋มบอกไม่ชมเลยว่าบุ๋มบิ๋มตื่นเช้าเก่งมากค่ะลูกคุณสาครบอกอยากฟังเพลงบ้านนี้ฉันรักนะของครูสุรพลนะคะเดี๋ยวใจเย็นจดก่อนนะเดี๋ยวถ้าลืมไม่ใช่หรอกนี่เดี๋ยวก็ลืมแล้วนะคะพี่ทัพทีมสวัสดีค่ะพี่หวานใจคนใกล้น่ารักสุดๆแชร์แล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ทำหน้าที่นิดนึงแชร์กันหน่อยนะคะขอเฮงๆรวยๆนะคะน้องน้อยบอกแชร์เหมือนกันคุณกดชมมนคุณบรรวิสาเอาทักทายกันนิดนึงนะคะใครยังไม่ได้รายงานตัวคุณหนุ่มเพชรภูไทยบอกพรุ่งนี้วันวิสาขบูชานะคะพร้อมด้วยองค์สามมีทั้งประสูติตรัสรู้ปรินิพพานนะคะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฝากพระธรรมฝากธรรมะเอาไว้ให้เราได้เข้าใจถึงเรื่องราวที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตนะคะพอเรามีหลักธรรมเป็นหลักในการยึดแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ชีวิตเราเดินไปได้แบบไม่หนักมากนะคะคำว่าปล่อยได้ใจก็เบาก็เหมือนกันการวางการทำทุกอย่างให้มันเหมือนกับเป็นธรรมดาแล้วก็ทุกอย่างมันว่างซะเราก็จะได้รู้สึกโอ้เบาแท้นะคะอ๋อเขาบอกว่าถ้าไม่ต้องคิดเยอะถ้าเหงาเครียดไลฟ์คุยกันค่ะพี่ทา ได้แต่เวลาที่ไลฟ์แล้วเราอารมณ์ไม่ดีอ่ะมันก็แบบว่ามันก็ไม่สนุกไหมทุกคนก็อยากเห็นสิรินทาในบรรยากาศของความสดชื่นใช่ไหมคะจนมีคนมาบอกว่าอายุขนาดนี้แล้วทำตัวเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยให้ไปดูคลิปหน่อยนะบางทีเนาะเราเห็นอะไรต่างๆเหล่านี้พอเรามีครูบาอาจารย์สอนเราแล้วเราก็ได้แต่นั่งคิดพิจารณาแล้วก็บอกน่าเห็นใจความคิดของเขาถ้าถึงบอกว่าเวลาที่เราไปมองคนอื่นเวลาที่เราไปพูดเรื่องคนอื่นหรือไปว่าคนอื่นอะถ้าว่ามันเกิดประโยชน์หรือเปล่าเนาะดังนั้นอะไรก็ตามที่เรารู้แล้วว่ามันไม่ได้ทำให้เกิดความไม่สบายใจเราก็คงจะต้องหยุดไว้ก่อนเอาใจเขามาใส่ใจเราอันนี้คือเรื่องที่ทาพูดเพราะอะไรเพราะไม่อยากให้ทุกคนทุกข์อะค่ะบางทีเราเห็นแล้วเราโอ้ไม่สบายหูสบายตาเลยมันไงเนี่ยนะมันก็ไม่เป็นไรก็ให้ผ่านไปซะไม่ชอบก็มองข้ามมันไปนะคะแล้วก็ไปนั่งอุ้ยทำไมต้องมาเป็นอย่างนั้นทำไมต้องมาก็มันเรื่องของเขาเนาะเอาเรื่องของเราไหมคนเราไม่ค่อยว่าเรื่องตัวเองหรอกตัวเองทำอะไรยังไงไม่รู้หรอกฉันดีตลอดเนี่ยเขาบอกให้จับตนค้นตนพิจารณาตนแต่คนเราไม่ค่อยทำตรงนั้นไงไปพิจารณาเรื่องของคนอื่นแล้วก็เที่ยวไปว่าเขาไปนั่นนี่นู่นนะคะเพราะฉะนั้นต้องหยุดตรงนี้ซะมันจะได้ไม่คล้องกรรมมันจะได้ไม่ต้องมีกรรมเพิ่มขึ้นกรรมทางวาจาไม่ใช่เป็นกายวาจาใจ3อย่างเนี่ยมันการสร้างขึ้นมาแล้วทำให้มันเกิดขึ้นมาแล้วอ่ะมันเป็นกรรมที่คล้องกับตัวเราเองติดวิญญาณเราไปแน่นอนเป็นยังไงล่ะคะแม่ชีสิรินทา

0: แต่เช้าเลยพอละพูดถึงเรื่องของเพลงกันดีกว่านะคะสำหรับบทเพลงแรกในบ้านของเรายืนยันว่าทำมาแน่นอนนะคะอย่าลืมเมืองไทยค่ะอาเพลินพรมแดนค่ะสยามเมืองยิ้มพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะฐานบกพ่ายรักพี่สัญญาพรนรายฐานอากาศขาดรักพี่เสกศักดิ์ผู้กันทองฐานเรือมาแล้วพี่แอลยอดรักสลักใจค่ะใต้ถุนธรณีพี่พระวันลูกเพชรปิดท้ายในช่วงแรกด้วยนักรบนิรนามนะคะบุษบาทิฐานก็ส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ชายแดนอยู่ในทุกๆที่ที่ป้องกันผืนแผ่นดินไทยให้พวกเราได้อยู่กันอย่างมีความสุขตรงนี้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพระสยามเทวาธิราชคุ้มครองทุกๆคนแล้วก็ทหารตำรวจอาสาทุกคนด้วยนะคะสำหรับเรื่องราวของชีวิตเกี่ยวกับท้องนาท้องไร่นะคะท่านก็ส่งตั้งแต่เด็กท้องนาค่ะพี่ละอองดาวพี่ละอองดาวสกาวเดือนสาธรบุญนะคะเป็นโสธรบุญค่ะเป็นลูกศิษย์ของครูสุรพลสมบัติเจริญกลิ่นคนสับควายค่ะต้นฉบับคือคุณชาญเย็นแขนี่แหละบ้านนาจันทราธีรวรรณข้าวไม่มีขายพี่สอนเพชรสอนสุพรรณชาวนากับปลาซิลสุรินทานิยากรนะคะเพลงนี้ครูการแต่งให้ทาร้องจริงๆนะโอ้ชาวนาเหมือนปลาตัวน้อยเยื่ออร่อยของปลาใหญ่เนาะเฮ้ยพูดแล้วแบบทำไงเนาะชาวนาถึงจะได้ลืมตาอ้าปากได้เขาสักทีชีวิตก็เหนื่อยนะคะฟังเพลงตรงที่ถ้าเปิดไปในช่วงนี้ก็คงจะได้เห็นภาพหลายคนที่เคยสัมผัสชีวิตแบบนี้มาแล้วนะคะก็รู้แหละว่ามันเหนื่อยยากขนาดไหนแต่จะทำยังไงได้ล่ะนั่นคือสิ่งที่ทำมาตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ทำกันมาบางคนทำจนกระทั่งไม่เหลือที่นาแล้วอะเพราะอะไรเพราะว่าต้องเอาไปจำนองเพื่อที่จะเอาเงินมาหามาซื้อพันธุ์ข้าวมาปลูกเอ้าซื้อปุ๋ยอีกโอ้ยไม่พออีกเงินก็ส่งไม่ได้เงินก็ไม่ได้ที่จะส่งดอกมันก็เป็นอะไรที่มันปัวผัดอวบอะไรแบบเหมือนวัวพันหลักที่พนวันพันมันหาทางแก้ไขไม่ได้เลยนะคะก็ทำยังไงล่ะถ้าไปเรียนที่นิด้าถ้าถึงเข้าใจถึงระบบเศรษฐกิจนะคะในประเทศไทยที่น่าเป็นห่วงมากๆตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ในช่วงของคนไข้ของเอเชียแล้วเขาใช้คำว่าเป็นคนป่วยแล้วเป็นคนป่วยของเอเชียแล้วอ้าวก็เป็นเรื่องที่เราต้องสู้ต่อไปแต่ถ้าไปเรียนตรงนี้ถ้าอยากจะเข้าใจถึงเรื่องราวของเศรษฐกิจเราพอเรารู้แล้วเนี่ยเราเขาเรียกว่ารู้เขาเรียกว่ารู้ร้อยครั้งรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้เลยแล้วแค่เขาพูดมาไม่มีหลักฐานเราจะไปเชื่อได้ยังไงดังนั้นที่ทาเข้าไปตรงนั้นเพราะทาอยากรู้เสร็จแล้วก็ถ้ามีโอกาสมาบอกได้อย่างน้อยก็เป็นการสะกิดนิดนึงกับการที่เราจะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเท่านั้นเองนะคะมาถึงเพลงโอ้ชาวนาค่ะพี่สดใสรุ่งโพทองบ้านเราท้องนาพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ชีวิตที่มันต้องต่อสู้ดิ้นรนเนาะบางคนมีต้นทุนที่ดีกว่าอย่างเช่นการร้องเพลงเดี๋ยวนะคุณอารมณ์บอกไงเหนื่อยมากเครียดมากเลยค่ะตอนนี้ไม่ต่างกันเลยค่ะเนาะอะไรก็ตามที่มันรู้สึกแย่ๆโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของเศรษฐกิจนะคะถ้าว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนกระทบหมดเลยทุกคนกระทบหมดเพียงแต่ว่าเราจะอยู่กับตัวเองยังไงให้ได้มากที่สุดลดการใช้จ่ายเพราะรายได้นั้นไม่ได้มีเพิ่มมากขึ้นแต่ค่าใช้จ่ายเราสูงขึ้นทุกวันเพราะข้าวของที่แพงขึ้นจากระบบเศรษฐกิจเพราะบ้านเราจะต้องอยู่กับเศรษฐกิจโลกมากกว่าครึ่งนะคะมากกว่าครึ่งทำให้กระทบกระเทือนแน่นอนต้องให้กำลังใจกันเยอะๆและอย่าลืมให้กำลังใจตัวเองด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมากับเรื่องราวของบทเพลงที่เกี่ยวกับชีวิตที่ต้องเดินต่อเข้าไปไหนกันบ้างเดี๋ยวเรามาฟังกันแต่ตอนนี้ไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยสิรินทรานิยากร
3: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลา เขาชอบ

0: ต้องรสแท้กาแฟไทย
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
3: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีฟมาก
2: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
3: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮ้หอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ัวจริง
1: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดี
2: ไอ้

0: แมวตัวจริง
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยสิรินทรานิยากร

0: ก็เป็นชีวิตที่ต้องมาสู้ค่ะมีต้นทุนคือการร้องเพลงมีเสียงที่ดีร้องดีก็มาแสวงหาเขาเรียกว่ามาหาฝันเริ่มตั้งแต่นักเพลงคนจนค่ะพี่เป้าสายันสัญญาตามมาด้วยร้องเพลงเพื่อแม่ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนมาก็เพื่อนี่แหละค่ะเพื่อตัวเองและครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากจะให้พ่อแม่นั้นได้มีความสุขเพราะว่าเขาเห็นถึงความเหนื่อยยากเนาะคำว่าคนจนมันน่ากลัวคำว่าความจนมันน่ากลัวจริงๆแล้วก็มันก็เหนื่อยจริงๆนะคะแต่ว่าทุกอย่างมันก็อยู่ที่เราจะเข้าใจกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่าแต่ที่แน่คือความจนกลัวคนขยันนั่นเองนะคะขยันเถอะอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนาตัวเธอเองเมื่อก่อนหาง่ายไงมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับใช้เงินง่ายแต่ตอนเนี้ยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเวลาเปลี่ยนไปถ้าหากว่าทาได้เจอใครแล้วเป็นช่วงเวลาที่เขาหาเงินได้เยอะๆถ้าอยากจะบอกเขาเลยนะอยากมีโอกาสได้บอกเขาว่าคิดถึงอนาคตนะเพราะว่าปัจจุบันตอนเนี้ยรู้แหละว่าทุกคนหาได้ก็อยากใช้ให้มีความสุขแต่พอถึงเวลาเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงจริงๆถ้าหากว่าเราเตรียมความพร้อมไว้ก่อนนะคะในส่วนหนึ่งเราใช้ส่วนหนึ่งเราเก็บส่วนหนึ่งเอาไว้สำหรับเราไม่รู้หรอกว่าเราจะอยู่ได้นานขนาดไหนแต่ว่าก็อย่าเก็บซะจนเราไม่ได้มีความสุขในวันนี้ที่เราทำงานเหนื่อยเท่านั้นเองนะคะก็สู้ๆนะทุกคนและสำหรับบทเพลงลูกทุ่งคนยากค่ะพี่สนธิสมมาตรที่เชฟพงษ์เจนี่ร้อยซอย59แนะนำมาจัดให้แล้วนะอะล่ะใครที่นึกถึงเพลงอะไรสามารถเพิ่มเติมได้ขอบคุณจากน้องใหม่พี่ชัยนะคะบอกว่าได้ฟังเพลงในช่วงแรกเข้ากับบรรยากาศลงนาเลยครับถ้าหากว่าถูกใจทาก็ดีใจค่ะให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตัวคือสิ่งที่ตัวเองทาอยากตัวทาเองเนี่ยอยากให้มีความสุขที่สุดสำหรับการที่ทาได้ส่งเพลงไปยังมีอีก1ชั่วโมงนะคะที่เราจะได้ฟังเพลงที่คิดถึงกันแนะนำกันได้ที่022481366นะคะ Facebook ก็ได้ที่ทักทายกันตรงนี้และ SMS ที่4689400แต่ตอนนี้ไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเชิญชวนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบด้วยวันพุธที่3มิถุนายน2569เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณยังหาที่สุดมิได้รัฐบาลเห็นชอบให้

0: มีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569รัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมการจัดงานตลอดเดือนมิถุนายนให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติโดยจัดขึ้นใน3พื้นที่ดังนี้วัดราชาธิวาสวิหารจัดขึ้นระหว่าง 1-3 มิถุนายนศูนย์การค้าสยามภารกร 2-7 มิถุนายนบริเวณท้องสนามหลวงในวันที่3มิถุนายนพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตามความเหมาะสมเพื่อสืบสานการทำความดีและสร้างประโยชน์แก่สังคมนอกจากนี้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติสำหรับจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปขอเชิญทุกคนร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระมหามงคลดังกล่าวเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ปิดยอดไทยช่วยไทยสุดปังเงินสะพัดกว่า135ล้านบาทลดค่าครองชีพกว่า29ล้านบาทนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาค่าครองชีพประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศสำหรับการดำเนินกิจกรรมครั้งสุดท้ายครั้งที่5ได้รับการตอบรับจากประชาชนต่อเนื่องมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 182,000 คนก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากกว่า 24,400,000 บาทสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า 5,100,000 บาททั้งนี้จังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จังหวัดชลบุรีอ่างทองสระบุรีเชียงใหม่และจังหวัดราชบุรีขณะที่อำเภอที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดคืออำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตและอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีเมื่อรวมผลการดำเนินงานตั้งแต่ครั้งที่1ถึง5ของโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า135ล้านบาทช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า29ล้าน6แสนบาทรัสเซียโจมตีเรือตุรกีกองทัพเรือยูเครนอ้างว่าโดรนของกองทัพรัสเซียได้โจมตีเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติตุรกีเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาขณะกำลังแล่นออกจากท่าเรือในภูมิภาคโอเดซาของยูเครนเพื่อมุ่งหน้าไปยังตุรกีเรือลำนี้ชื่อ ANT ดำเนินการโดยเจ้าของบริษัทตุรกีแต่จดทะเบียนเรือภายใต้ธงชาติวานูอาตูการโจมตีจากโดรนส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้มีลูกเรือได้รับบาดเจ็บ2คนเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางทะเลร่วมกับกองทัพเรือยูเครนเข้าควบคุมสถานการณ์และดับไฟที่ลุกไหม้บนเรืออย่างรวดเร็วทางการยูเครนประณามการกระทำดังกล่าวของรัสเซียว่าเป็นการจงใจสร้างภัยคุกคามและความเสี่ยงต่อระบบการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
6: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว

0: ิเศษ
1: โดยสิรินทรานิยากร
2: สนับสนุนโดยเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

ก็เป็นเรื่องราวของอีกหนึ่งอาชีพนะคะนั่นคืออาชีพครูซึ่งถ้าหากว่าคนที่เป็นพ่อแม่ที่แบบเป็นชาวไร่ชาวนาหรือคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็อยากให้ลูกได้มีอาชีพที่เป็นหลักนั่นก็คือส่วนใหญ่นะคะถ้าว่าน่าจะเกิน 50% ที่อยากให้ลูกนั้นได้เป็นครูเพราะเชื่อว่าการเป็นครูนั้นในทางต่างจังหวัดนะเขาจะมองว่าเป็นผู้ที่เป็นที่นับหน้าถือตาแล้วก็เป็นหลักที่มั่นคงสำหรับชีวิตครอบครัวนะคะก็จะส่งลูกไปเรียนแล้วก็อยากให้เป็นครูนั่นเองแต่ว่าครูที่เสียสละครูที่มุ่งมั่นที่จะให้สิ่งดีๆกับเด็กๆนั้นมีเยอะมากนะคะแล้วก็มีหลายคนที่เราเห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครูแล้วมันทำให้เรารู้สึกสะท้านหัวใจรู้สึกหดหู่มากมายจากความเสียสละของเขาเริ่มกันตั้งแต่เพลงแม่พิมพ์ของชาตินะคะเสียงร้องของแม่วงจันทร์ไพโรจน์ศิลปินแห่งชาติแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตในปลายปีนี้นะคะตัวเธอเองก็ได้มีจะได้ขึ้นเวทีกับแม่ด้วยนะคะแม่บอกว่าไปร้องเพลงให้แม่นะเดี๋ยวร้องคู่กับแม่เพลงหนึ่งเอ้ยบอกแม่ท่าดีใจมากนะคะที่จะได้ขึ้นคอนเสิร์ตเวทีเดียวกับแม่นะคะก็ขอให้แม่แข็งแรงตอนนี้91แล้วค่ะแม่บอกสู้แม่บอกยังร้องเพลงเจ๋วแหววอยู่นะคะแล้วก็ยังแข็งแรงและสวยมากนะคะแม่วงจันทร์ไพโรจน์ตามด้วยเพลงของพี่แอลค่ะครูประชาบาลก็เป็นครูต่างจังหวัดที่เหนื่อยแหละเป็นทั้งครูเป็นทั้งโรงพานโรงเป็นทั้งโอ้ทุกอย่างเลยครูใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็มาถึงเพลงครูบนดอยค่ะเพื่อนเอียงค่ะทานทิพย์ถาวรสิริและที่จบไปคือครูลำดวนเรื่องราวของครูที่หายไปก็คือจากเรื่องราวถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปตรงนั้น

จะเป็นเรื่องราวของครูลำดวนที่ไปเสียชีวิตที่ทางอังกฤษนะคะแต่ว่าถ้าว่าเราจำได้ไหมครูจูหลิงนะคะที่เสียชีวิตทางใต้เราฟังแล้วเราก็ใช้คำว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยเขาเสียสละขนาดนั้นอยากให้วิชาความรู้แก่เด็กๆพอรู้ว่าเด็กนั้นโตขึ้นไปก็คืออนาคตของชาติการที่ปลูกฝังเขาเหมือนเอาผ้าขาวแล้วเอาสีแต่งไปสีไหนมันก็จะเป็นสีนั้นจริงๆนี่ถึงบอกว่าครูมีความสำคัญมากกับการที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับเด็กเพื่อเขาจะได้มีเด็กที่เป็นเด็กที่มีคุณภาพต่อไปนะคะคุณแสงเดือนว่าไงคะเพลงพระครูบนดอยครูตชดเหมือนพวกนี้เข้ากับชีวิตเดือนมากเลยค่ะเพราะเดือนครูตชดสอนมาค่ะโอ้เราก็ได้เห็นความยากลำบากของครูแต่ละท่านนะคะที่ยอมเสียสละอยากให้เด็กๆได้มีความรู้นี่แหละคือสิ่งที่เราก็จะได้มีประสบการณ์แล้วก็มาเล่าสู่กันฟังก็ผ่านไปในสี่เพลงเกี่ยวกับอาชีพครูพี่สวยสวัสดีค่ะแล้วก็แล้วใครอีกที่เข้ามานะคะถ้าหากยังไม่ได้ทักทายใครก็อย่าโกรธกันนะใครที่ขอครูลำดวนมาเมื่อกี้บุ๋มมีบอกว่าฟังไหมเนี่ยขอแล้วฟังไหมเชียร์เปี้ยมาทวงเพลงใจเย็นเดี๋ยวให้ฟังแหมบุ๋มมีบอกว่ามันเศร้านี่นะเป็นเรื่องจริงที่ครูชลธีทานทองแต่งนะคะครูเพลงเขาเรียกเป็นเทวดาเพลงจริงๆที่แต่งเพลงออกมาก็ประสบความสำเร็จเยอะมากเลยศิลปินก็ได้โด่งดังจากงานเพลงของครูด้วยส่วนตัวเธอเองก็เป็นงานเพลงของครูการการุณวงศ์เป็นหลักพี่พึ่งก็งานของครูลพบุรีรัตน์เป็นหลักเหมือนคู่บุญกันนะคะน้ำหวานจะชวนทานกาแฟแล้วทานแล้วจ้ะมันน้องเราบอกว่าแม่วงจันทร์ถือว่าตัวเองดูแลตัวเองดีมากใช่ค่ะก็อะไรอีกที่บอกว่ามาถึงใครอีกรักเลยขอเพลงขอบคุณออกของยอดรักคุณกนกนุชนะคะขอบคุณที่เข้ามาด้วยนะคะใครที่ไม่เคยเข้ามาใน Facebook ก็พิมพ์นะคะพิมพ์คำว่า LTM FM 95ค่ะก็จะได้เห็นการจัดรายการตรงนี้แล้วก็ได้ฟังเพลงไปด้วยมาถึงบทเพลงเกี่ยวกับอาชีพเหมือนกันอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ไม่มีใครอยากเป็นหรอกแต่ว่าเพราะความจำเป็นจริงๆแต่ละคนมีต้นทุนมาไม่เท่ากันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนอะแต่ถามว่าก็จะมีการมองแบบทำไมอ่ะอย่างอื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณกนกว่าไงคะเคยเป็นครูพี่เลี้ยงค่ะอยู่กทมเห็นไหมน่ารักสุดนะคะพี่สวยบอกว่าน้องทาก็เป็นครูนะเนี่ยมาจากรายการก็สอนนักเรียนสอนแต่ธรรมะพี่สวย ไม่ได้สอนธรรมะก็เป็นอะไรที่เรารู้มาแล้วรู้ว่าสิ่งนั้นทำให้เรารู้สึกดีขึ้นก็อยากจะมาส่งต่อให้กับคุณผู้ฟังนะคะว่าถ้าเราทำได้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแน่นอนนะคะขณะเดียวกันคนรอบข้างเราก็มีความสุขไปด้วยนะคะคุณเพชรบอกว่าไงเขาขอธรรมชาติโหดน้องน้ำบอกว่าครูสำหรับหนูคือพ่อแม่เลยใช่ค่ะครูท่านแรกก็คือพ่อและแม่ของเรานั่นเอง

ินใครจะเกินบิดามารดาเห็นไหมนี่คือครูคนแรกของเราจากนั้นก็จะมีครูที่สอนเรามาเรื่อยๆนะคะแม้ปัจจุบันนี้ครูของเราก็คือประสบการณ์ชีวิตที่เราได้เจอจากคนรอบข้างนั่นเองแล้วเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นวิชาจากการเรียนรู้จากบ้านจากห้องเรียนจนกระทั่งมาถึงจากสังคมที่เราได้เจอมันคือเรื่องราวที่เราจะต้องเอามาคิดทบทวนพิจารณาแล้วก็ค่อยๆเขาเลือกทำความเข้าใจเราจะได้เดินไปได้อย่างมีความสุขและมีรอยยิ้มนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เราจะให้ฟังกันเป็นเรื่องราวของคนที่ทำงานกลางคืนแล้วก็ไม่อยากทำหรอกแล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นชีวิตมันก็ต้องเดินต่อละค่ะแต่สำหรับเรื่องราวตรงนี้ค่ะกับเพลงที่ชื่อว่าน้ำตาคนชั่วพี่เรียมดาราน้อยก็ส่งกำลังใจให้พี่เรียมเหมือนกันนะคะขอให้แข็งแรงแล้วก็บอกว่าตอนนี้ปัญหาเรื่องหัวใจก็จะต้องไปฉีดอะไรที่มันกระตุ้นหัวใจเรื่องอะไรต่างๆที่ให้มันมีแรงนะคะก็ส่งกำลังใจให้พี่เรียมด้วยค่ะ

ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพเปิดให้ฟังกันนะคะเริ่มกันตั้งแต่น้ำตาคนชั่วพี่เรียมดาราน้อยตามมาด้วยนางบางเงาพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะแล้วก็มาเป็นสินค้าชิ้นสุดท้ายนะซึ่งเพลงนี้พี่พึ่งร้องไว้ก่อนเป็นการแต่งของพี่สดใสรุ่งโพทองนะคะแล้วทาก็นำมาร้องใหม่นะคะโดยดนตรีของครูอเนกนะคะซึ่งฟังเมื่อไหร่ก็ยังคิดว่าเป็นเพลงไม่ได้นานนะคะเพราะว่าร่วมสมัยจริงๆกับการทำดนตรีของครูอเนกรุ่งเรืองทำรู้ว่าเขาหลอกจะขอก็รีบขอซึ่งคู่มากับครูประยงชื่นเย็นด้วยนะคะขอบคุณคุณสวัสดิ์เอ้ยสวัสดิ์คุณสวัสดิ์ว่าไงบอกว่าดนตรีเพราะเนี่ยค่ะเพลงก็ดีมากขอบคุณมากนะคะบอกว่าจะแชร์เป็นสาธารณะยังไงก็เวลาที่เราแชร์ปุ๊บเนี่ยเขาจะให้เลือกแชร์เฉพาะคนแชร์ในกลุ่มหรือแชร์เป็นสาธารณะเรากดเลือกแชร์ตรงนั้นน่ะมันจะได้กว้างมากขึ้นนอกเหนือจากแค่ในกลุ่มที่เป็นเพื่อนกันนะคะนี่คือสิ่งที่จะทำให้มีคนเข้ามาฟัง FM 95มากขึ้นเป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นนะคะขอบคุณที่ทุกคนได้ช่วยกันแชร์ด้วยหากใครยังแชร์ไม่เป็นลองพยายามทำดูค่ะถ้าว่ามันจะทำให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีคนดูเยอะๆทางก็มีความสุขนะคะที่มีคนได้มาฟังเพลงที่คิดถึงกันเพราะเพลงเก่าแบบนี้ก็จะเป็นลูกทุ่งสี่ท่อนที่นับวันก็จะหายไปถ้าหากว่าเราไม่ช่วยกันที่จะต้องเปิดให้คนได้ฟังกันบ้างนะคะแล้วก็ความสวยงามของภาษาที่สมัยก่อนต้องมีทั้งสัมผัสนอกสัมผัสในถ้าหากว่าเราเรียนวิชาคัดไทยเขียนไทยนะคะก็ต้องมีเรื่องราวตรงนี้ให้เราได้เรียนรู้ด้วยนะคะการเขียนกลอนที่จะต้องมีการสัมผัสนะคะปัจจุบันนี้ก็คือหายไปปล่อยปละละเลยจนภาษาเพลงนั้นแทบจะไม่เป็นภาษาแล้วนี่ทำไม่ได้ว่าเพียงแต่อยากจะให้ทุกคนได้มองตรงนี้ด้วยเพราะว่าในความเป็นสัมผัสเนี่ยมันจะทำให้เราได้มีความคิดในการที่จะเขียนคำใดๆลงไปในบทเพลงแล้วทำให้เกิดความคล้องจองแล้วก็ได้ความหมายอันนี้คือสิ่งที่ต้องคิดมากขึ้นสำหรับคนที่จะทำเพลงถึงค่ะคิดมากเลยค่ะจนปัจจุบันเนี้ยทำอะไรจะแต่งเพลงก็ครูการนะมาตรฐานครูการสูงมากครูลบสูงมากครูชลเทสูงมากและการที่เราร้องเพลงของครูเพลงของแต่ละท่านน่ะนะคะคือสวยมากภาษาสวยมากแล้วเราก็เหมือนกับเราจะแต่งยังไงให้ไม่ต้องถึงขนาดครูหรอกแต่ว่าให้ภาษาสวยก่อนฟังแล้วเข้าใจง่ายแล้วสามารถที่จะร้องได้แล้วก็ทาก็แต่งกลอนไปให้กับครูอเนกนะคะครูก็แต่งเป็นเพลงให้เรียบร้อยเดี๋ยวไว้โอกาสมีโอกาสจะมาร้องมาเปิดให้ฟังเพราะว่ายังไม่ได้ไปร้องเลยก็คือเป็นกลอนที่หาแต่งเองนี่แหละแล้วก็ส่งไปให้ครูค่ะครูใส่ทำนองเรียบร้อย เดี๋ยวดูซิว่าเอ๊ะพอจะแต่งกับเขาได้หรือเปล่านะคะแต่สำหรับเพลงนี้ที่อยากจะให้ฟังกันต่อก็ขอมาหลายสาวแล้วล่ะนะคะอะไรนะหนูจำได้ว่าอะไรเนี่ยไม่เคยฟังเพลงนี้อ๋อเลยเพลงสินค้าชิ้นสุดท้ายเนี่ยนะได้ฟังค่ะพี่สวยใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแต่ตอนนี้ค่ะกำลังจะเข้าอยู่ในเรื่องของบทเพลงเกี่ยวกับอีกอาชีพหนึ่งละกันซึ่งขอเพลงนี้มาหลายเสาละถ้าจะเปิดให้ฟังคู่กันเลยกับพาร์ทเนอร์เบอร์5แล้วก็น้ำตาบ่อยเสียงร้องพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ซึ่งในตอนนั้นถือว่าเป็นช่วงเด็กๆของพี่พึ่งเลยแล้วก็น้ำตาบ่อยนี่เสียงร้องคุณพี่พรชัยพรหมบัญชา2เพลงในช่วงนี้ค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยสิรินทรานิยากร
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแต่ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า15ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ร้อนร้อนร้อน
6: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยสิรินทรานิยากร

สองเพลงค่ะตามคำแนะนำนะคะรายงานหัวใจสุนารีราชสีมาแล้วก็ปรารถนาคุณทุนทองใจนะคะเสียเปียกได้ฟังแล้วนะอย่ามาทวงอีกนะเสาร์หน้าสำหรับเพลงหวานๆที่ส่งไปถ้าว่ามันทำให้เราได้รู้สึกถึงคนรักได้เนาะความรักที่มันสวยงามอ่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเมื่อเราห่างจากคนรักการส่งสื่อสารการติดต่อกันมันจะทำให้รู้สึกว่าความสัมพันธ์นั้นยังแนบแน่นอยู่อย่าทิ้งคว้างนะอย่าห่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเราห่างกันตรงนี้แค่วันเดียวเองเดี๋ยววันจันทร์เราจะกลับมาเจอกันแต่เพียงแต่เสาร์หน้าเท่านั้นเองที่ไม่ได้เจอเพราะเป็นเสาร์ต้นเดือนนะคะเป็นพุ่งพงแฟมิลี่ก็มีความสุขกันเยอะๆนะคะสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยทุกที่ค่ะพี่ๆแท็กซี่ผู้โดยสารเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนะคะบางทีคนเราถ้าหากว่าเก็บเอาไว้มันก็ไม่ได้นะ รู้สึกยังไงก็คุยกันนะคะไม่เข้าใจอะไรไงก็คุยกันเหมือนเพลงนี้ค่ะมารู้ใจเมื่อวันจาก

รู้เลยว่ามันคือสิ่งที่เรามีใจให้กันทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ของทานนะคะมีความสุขกันเยอะๆค่ะเดี๋ยวเราพบกับเพลงช้างเผือกต่อไปนะคะแล้วก็เตรียมตัวที่จะเดินทางไปที่จันทบุรีกันแล้วกับการครบรอบ22ปีของ FM 95ค่ะก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะวันนี้ทาลาไปแล้วอย่าลืมมาเป็นกำลังใจทาต่อค่ะวันจันทร์10โมงเช้าในภาคปกติและพรุ่งนี้วันพระใหญ่นะคะก็ใครมีโอกาสทำบุญก็ขอให้บุญนั้นส่งให้ทุกคนนั้นได้พบกับสิ่งดีๆมีความสุขกันเยอะๆค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออภิสิทธิ์หวังดีอีทบทวนสิ่งผิดปกติใช้งบให้คุ้มค่าหลังสังคมตื่นตัวโครงการ Thailand AI Passport ยืนยันประชาธิปัตย์จะติดตามต่อเนื่องนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงโครงการ Thailand AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ก่อนหน้าพรรคประชาธิปัตย์ใช้แพลตฟอร์ม2รัฐและพบความเสี่ยงของการทุจริตสูงว่าขณะนี้นายพิทักษ์เดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรเตรียมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งพรรคจะติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องและจะมีการติดตามไปยังโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีที่ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงต่างๆที่เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีเพราะการประมูลงานด้านเทคโนโลยียังมีข้อจำกัดด้านการประมูลมากและต้องไปดูถึงสาเหตุที่แท้จริงและคาดหวังหลังการผ่านกลไกการตรวจสอบของสภาแล้วสังคมมีความตื่นตัวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทบทวนสิ่งผิดปกติรวมถึงจะใช้งบประมาณให้มีความคุ้มค่ามากกว่านี้

0: สกัดจับแก๊งขนแรงงานข้ามชาติสารภาพทำมานานกว่า6เดือนขนมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนพันตำรวจโทกมลภพหานเวชสารวัตรทางหลวงสระแก้วส่วนที่กำลัง CIB เข้าสกัดจับรถยนต์อเนกประสงค์และรถกระบะต้องสงสัย3คันรวดบนถนนทางหลวงหมายเลข317อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วโดยได้วนย้อนหนีข้ามไปยังพื้นที่จังหวัดจันทบุรีจึงไล่ติดตามและสามารถจับไว้ได้ในพื้นที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีหลังสืบทราบเป็นขบวนการใหญ่ที่กำลังลักลอบขนแรงงานเถื่อนข้ามชาติจากชายแดนจันทบุรีมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยจะใช้เส้นทางสายรองและรอยต่อจังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีเพื่อหลบเลี่ยงด่านตรวจสอบสามารถจับกลุ่มผู้นำพาชาวไทยได้3คนคือนายธีรชาติทำหน้าที่คนขับรถนำคอยสแกนด่านนายชัชวาลอายุ50ปีและนายดนัยอายุ20ปีคนขับรถขนแรงงานภายในรถพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาอัดแน่นมาถึง11รายตรวจสอบพบเป็นคนลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย9รายอยู่เกินกำหนดหรือโอเวอร์สเตย์อีก2รายยึดรถยนต์ของกลาง3คันและโทรศัพท์มือถือ7เครื่องเบื้องต้นหนึ่งในผู้ต้องหาชาวไทยยอมรับว่าทำมานานกว่า6เดือนแล้วโดยรับค่าจ้างและมีการรับออเดอร์จากนายหน้าชาวกัมพูชาให้ไปรับตามสวนผลไม้ชายแดนได้ค่าจ้างเที่ยวละ 5,000 ถึง 9,000 บาทขนมาแล้วหลายครั้งรวมรายได้มากกว่า1ล้านบาทขณะที่กลุ่มแรงงานต้องเสียค่าในหน้าคนละ 4,000 ถึง 6,500 บาทเพื่อแลกกับการเข้ามาทำงานในกรุงเทพเนื่องจากว่าประเทศบ้านเกิดไม่มีงานทำและไม่มีเงินจึงอยากเข้ามาทำงานในไทยเพราะรายได้ดีกว่าทรัมป์เผยเตรียมตัดสินใจข้อตกลงอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าเขาเตรียมตัดสินใจขั้นสุดท้ายเร็วๆนี้เกี่ยวกับข้อเสนอขยายเวลาตามข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านออกไปอีก60วันเพื่อเปิดทางให้คณะผู้แทนเจรจาหาแนวทางยุติสงครามอย่างถาวรแม้ว่า2ประเทศจะยังคงมีความเห็นขัดแย้งในประเด็นสำคัญที่เป็นชนวนเหตุหลักของความขัดแย้งขณะที่เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเปิดเผยหลังการประชุมลับนานกว่า2ชั่วโมงว่าผู้นำสหรัฐจะยอมรับเฉพาะข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและเงื่อนไขที่เป็นขั้นตอนเด็ดขาดเท่านั้นพร้อมย้ำจุดยืนว่าอิหร่านจะต้องไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ผู้นำสหรัฐระบุว่าอิหร่านจำเป็นจะต้องปฏิบัติการตามเงื่อนไขสำคัญคือการยุติปิดกั้นเส้นทางเดินเรือบริเวณช่องแคบฮอร์มุสและยกเลิกขีดความสามารถในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดซึ่งเงื่อนไขทั้งสองประการนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลอิหร่านยังไม่ยอมรับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: พิเศษ
1: โดยวาสุเลิศจรรยาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง
2: สนับสนุนโดย
3: อาหารสุนัขเอโปรไอคิวของแท้ถุงเขียวสุดคุ้มของจริงถุงส้มเม็ด3 มิกซ์อร่อยคุ้มค่าตัวจริง

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับนะฮะวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนะครับนะฮะอยู่กับเรา3คนเหมือนเดิมนะครับผมวาสุทธิ์และจัญญาครับ
1: และตามมาด้วยผมลุงเข้มสานต้าครับผม
2: และผมตาไม้ไมตรีนิยมแสงครับผม
0: มือสักครู่เริ่มต้นกันด้วยทักทายกันด้วยไอ้ละมักนะครับโจเซฟวงคอนแบนนะครับนะฮะแล้วก็บาปก็ฮักนะครับลูกศรตีสิบนะครับนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยเพื่อนหมาสำเริงวงฟาลันนะครับนะฮะวันนี้นะฮะเป็นอีกหนึ่งวันที่โอ้โหนะครับนะฮะวันเสาร์วันหยุดยาวนะฮะเริ่มต้นของวันหยุดยาวเดี๋ยววันที่หนึ่งก็วันพระใหญ่เนาะอาจารย์ไมตรีนิยมแสงได้ไปทำบุญทำอะไรแถวไหนบ้างครับ
2: ก็ใกล้ๆบ้านนะท่านพออยู่ใกล้ๆบ้านแล้วก็ไปทำบุญอยู่เป็นปกติอยู่แล้วไปทำบุญใส่บาตรเล็กน้อยอะไรแล้วก็เรียกว่าไปสะเดาะเคาะอะไรเงี้ยถวายปัจจัยถวายสังฆทานอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: อนุโมทนาบุญด้วย
2: ตอนนี้มันต้องดูแลระวังตัวเองกันเยอะๆสุขภาพเนี่ยร้อนมากฝนมากเมื่อ2วันเนี่ยท่านหมอผมได้ไปตรวจสุขภาพนะเพราะเราต้องผมอยากจะบอกทุกคนเนี่ยแม้กระทั่งตัวท่านผอ.เนี่ยอยากเอาแต่ทำงานอย่างเดียวเพราะเรายิ่งถ้าดูแลตาเนิ่นๆเนี่ยนะมันจะดีแต่นี่อย่างผมเนี่ยเพิ่งมาดูแลสุขภาพจริงๆเนี่ยไม่ถึง10ปีประมาณ10ปีได้พอตอนนี้ยังตอนนี้ผมได้ไปดูโรงพยาบาลศิริราชนี่ถือว่าสุดยอดผมไปตรวจที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวันพุธเนี่ยไตเป็นไตเนี่ยควรสลายมากเลยแล้วก็หมอต้องให้แบบดูแลเรื่องอาหารการกินและตอนนี้มันก็รักษาแบบว่าพยายามไม่คงที่เนี่ยแล้วอย่าไปเชื่อพวกหมออะไรต่างๆเนี่ยหมอโรงพยาบาลเนี่ยดีที่สุดนะครับนี่ก็
0: ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับอาจารย์เมตรีนะครับในช่วงเวลาที่หูอากาศมันแปรเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับทีมงานของลูกทุ่งมหานครก็จะเดินทางกันแต่เช้าตรู่นะครับนะฮะไปพร้อมๆกับศิลปินที่ใจบุญจิตอาสาเนื่องในกิจกรรมนะครับมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนมิถุนายนนะครับครบรอบ22ปีนะครับของคลื่นลูกทุ่งมหานครซึ่งเราร่วมกันจัดกับอสมทจันทบุรีนะครับที่ FM 95.25 นะครับไปเลี้ยงอาหารน้องๆ นะครับที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงนะครับที่ตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับมีท็อปพัทสุพัทมีโจโจ้ดูเมนแนมีปีเตอร์ฟอร์ดิฟายมีจอยบิยอนด้วยนะครับผมก็ไปนะครับนะฮะเฮียมีก็ไปนะครับแล้วพิมดามหานครนะครับก็มีผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับไปร่วมบุญกันเยอะเลยนะครับต้องขอขอบคุณการสนับสนุนด้วยนะครับโดยกาแฟเขาช่องนะฮะเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลนะครับเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวนะครับกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับคุณหมอวิชัยเนี่ยร่วมกับร้านขายยาซิรินฟาร์มาซีและคองตันเภสัชนะครับที่ช่วยเหลือในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของการทาสีของโรงเรียนนะครับบริษัท Power Stainless Steel นะครับมอบชั้นวางสำหรับในครัวของโรงเรียนด้วยนะครับบริษัท Tesco Engineer นะครับนะฮะมอบปัจจัยให้กับทางโรงเรียนด้วยนะครับอนุโมทนาด้วยนะครับแล้วก็พี่หมีพี่จับด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ร้านหนึ่งเดียวข้าวเหนียวมะม่วงแพรกษาซอย5ด้วยนะครับไอศครีมโดยน้องอุ้มกับบางปลาด้วยนะครับลูกชิ้นโดยเจ๊สีสามโคกปทุมธานีนะครับทองม้วนข้าวสารโดยบ้านบีกลับนะครับแล้วก็ขนมโดนัทโดยคุณนิชาพัฒน์นะครับขอบคุณซอสพริกศรีราชาตรานกเพนกวินแฝงตัวนะครับซอสพริกพ่นไฟติดใจไม่ติดหวานนะครับน้ำผึ้งจากสยามบีซีเครตด้วยนะครับนะฮะเดี๋ยวกิจกรรมดีๆแบบนี้ใครจะเพิ่มเติมนะฮะก็ไปเจอกันที่โรง

0: เลยนะครับนะฮะวันพรุ่งนี้นะครับที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงครับที่ตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเราจะไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงกันครับแล้วก็มีไอศกรีมแล้วก็มีขนมโดนัทด้วยนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆในโอกาสครบรอบนะครับ22ปีคือลูกทุ่งมหานครแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตนะครับจากศิลปินด้วยนะครับที่ไปร่วมงานนะครับในกิจกรรมดีๆนะครับครบรอบ22ปีของคลื่นลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะครับสำหรับมีอีกหลายเพลงเลยนะฮะในวันนี้นะครับที่จะให้ชาวลูกทุ่งมหานครได้ฟังกันสบายๆในวันหยุดพักผ่อนนะครับนะฮะไม่กล้าบอกเธอนะฮะเสียงร้องของวงจำเป็นนะครับไหวไหมจากลมโชยนะครับแล้วก็บ่าวคอแม่แต่พักนะครับจากปอยกับโปโลและเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะครับ
1: ผมแอบชอบเธอมานานแล้วแต่ผมไม่กล้าบอกเธอมอบเพลงนี้ให้เธอคนนั้นก็แล้วกัน

ไหวไหมไหวไหมไหวไหมไอ้ทิศข้าถามเองสักนิดไอ้ทิศเองไหวไหมข้านัดปิกอัพมารับคนท้ายย้ายห้องบอกเองบ่ายสองช่วยขนของข้าด้วยหน้าเองเล่นโลให้เห็นได้เป็นบุญลูกกตาบ่ายสามสี่สิบห้าไม่รู้จะมาทำไมจิบโน้นช่วยนี้พอเป็นพิธีนิดน้อยแล้วพูดค่อยๆถามว่าข้าจะเลี้ยงอะไรข้าชวนกินข้าวที่ร้านปากซอยใกล้ๆเองร้องส่วนว่าทำไมไม่กินฟูจิที่พารากอนไหวไหมไหวไหมไหวไหมไอ้ทิศก่อนจะพูดเองช่วยคิด

0: คุณผู้ฟังชาวลูกทุ่งมหานครที่อยากจะส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับนะฮะง่ายๆเลยนะครับสามารถส่งได้ตามที่อยู่เลยบอกประวัติความเป็นมาแล้วก็ส่งตามที่อยู่เลยครับ
1: ครับก็ส่งมาที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครอสมท63/1ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10310หรือว่าท่านจะมาส่งเองถ้าอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลนะครับก็มาส่งได้ที่ตึกปฏิบัติการชั้น1ชั้นล่างตรงประชาสัมพันธ์ได้เลยนะครับโครงการของเราไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ
0: อย่าลืมบอกประวัติความเป็นมาของคุณผู้ฟังที่จะส่งมาด้วยเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับเผื่อเราจัดรายการสดๆได้นะฮะเราจะได้สัมภาษณ์ออกอากาศแล้วก็ขออนุญาตให้เครดิตของคนที่ทำงานเบื้องหลังด้วยนะครับว่าใครเขียนคำร้องทำนองนะครับแล้วก็ใครเรียบเรียงดนตรีนะครับนะฮะเราก็ไม่ต้องทำยาวนะครับทำสั้นๆนะฮะแล้วก็ประมาณ3นาที4นาทีนะครับเพื่อให้วิทยุนั้นสามารถเปิดได้นะครับเป็นรีดิโอเวอร์ชันเนี่ยนะครับนะฮะรีดิโอเวอร์ชันเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดได้ในออกอากาศผ่านลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับอาจารย์เมตรีมีอะไรจะเสริมนิดนึงไหมครับ
2: ครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนเนี่ยได้รู้ว่าเราส่งแต่ให้ส่งแต่แผ่น MP3 เรื่องอะไรเนี่ยนะหรือออดิโอไฟล์แต่ทีนี้เฟดไดท่านส่งได้เลยนะส่งใช้เฟดไดท์ส่งมาก็ได้1เพลงเท่านั้นนะครับ1เพลงเท่านั้นนะครับแล้วก็ในการทำเนี่ยก็อย่างที่ผมพูดย้ำอยู่ตลอดหาคนที่มีประสบการณ์ดูแลควบคุมในการร้องเราต้องร้องเป็นนะผมย้ำอยู่ตลอดว่าต้องร้องเป็นไม่ใช่แค่ร้องได้เพราะว่าในเมื่อมีโอกาสที่จะขึ้นเวที FM 95นี่แล้วโอกาสอย่างนี้หายากในเมื่อมีโอกาสแล้วคุณต้องทำให้ดีที่สุดใจเย็นๆทำให้ดีมีคนดูแลให้ดีนะครับแล้วก็ส่งมาตามที่อยู่ที่

0: เข้มนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันครับขอบคุณมากจ
1: ังวันนี้นะฮะโอกาสดีๆที่เราจะได้ฟังเพลง AEC ครับเพลงดีจากเพื่อนบ้านนะครับมีอยู่หลายประเทศในชั่วโมงหน้านะครับนะฮะเดี๋ยวกลับมาลุ้นว่าเอ๊ะเพลงของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบไหนเผื่อว่าใครหลายคนที่ยังลังเลว่าเอ๊ะจะทำดีหรือไม่ทำดีหรือจะใช้อะไรดีไงดีจะได้เป็นแนวทางนะครับว่าเพลงจากเพื่อนบ้านเข้าไปกันถึงไหนบ้างแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามนะครับหลังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันนะครับนะฮะเพลงจากเพื่อนบ้านมีเพลงดีๆเยอะเลยให้ฟังเยอะเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงนี้เราจะทิ้งท้ายด้วยช้ำโดยละม่อมนะครับนะฮะลาบตรีพบนะครับการเชิญการช้ำวงคนกันเองแล้วก็ลืมหนุ่มใต้กี้เบคอนนะครับชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านกันครับ

0: ซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: วจริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
3: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือยอดร้านค้าไทยช่วยไทยพลัสลงทะเบียนสำเร็จแล้วกว่า 146,878 ร้านค้ากระทรวงการคลังเปิดเผยรายละเอียดยอดสรุปลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสในส่วนร้านค้าลงทะเบียนทั้งสิ้น 146,878 ร้านค้าส่วนใหญ่ 977,296 เป็นร้านเก่าที่เคยลงทะเบียนเป็นร้านค้าใหม่ 69,582 ร้านค้าและเป็นร้านพร้อมใช้ 9,693,331ร้านค้ารอกดรับ 349,686 ร้านค้ารอตรวจสอบ 3,662 ร้านถูกปฏิเสธลงทะเบียน457ร้านค้าและยกเลิกการลงทะเบียน42ร้านค้าเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มมากสุด 595,139 รายรองลงมาเป็นร้านทั่วไปร้านธงฟ้าร้านโอท็อปและกิจการขนส่งสาธารณะโดยเป็นร้านค้าประเภทบุคคลธรรมดาถึง 139,274 รายไมโคร SME 884รายและเป็นร้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากสุดรองลงมาในกรุงเทพปริมณฑลสำหรับผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 6040 ที่ลงทะเบียนสำเร็จ 26,423 คนเป็นหญิง 14,600,000 คนคิดเป็น 56% ชาย 11,500,000 คนหรือ 44% โดยกลุ่มอายุ31-40 ปีกับ 41-50 ปีลงทะเบียนเท่าๆกันรองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 21-30 ปีและ 51-60 ปีบสปสช.ไฟเขียวเพิ่มอัตราจ่ายปลูกไทยตับเปลี่ยนหัวใจบัตรทองนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติเห็นชอบข้อเสนอสมาคมปลูกไทยอวัยวะแห่งประเทศไทยปรับปรุงอัตราจ่ายชดเชยบริการปลูกไทยตับเปลี่ยนหัวใจในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทใช้งบประมาณที่ประหยัดได้จากการปรับอัตราชดเชยยากดภูมิคุ้มกันมาบริหารจัดการทั้งนี้การปรับลดอัตราชดเชยยากดภูมิคุ้มกันไม่ได้กระทบคุณภาพการรักษาแต่เป็นการปรับให้สอดคล้องกับราคายาที่ลดลงโดยหลังผ่าตัดเดือนที่13-24ปรับจาก 20,000 บาทต่อเดือนเป็น 18,000 บาทต่อเดือนและหลังจาก24เดือนขึ้นไปปรับจาก 15,000 บาทต่อเดือนเป็น 13,000 บาทต่อเดือนส่วนนี้ทำให้สามารถนำงบที่ประหยัดกลับมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะนอกจากนี้ยังเพิ่มการชดเชยค่ารักษากรณีผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากเชื้อไซโตเมกาโลไวรัสที่มักพบในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหลังการปลูกถ่ายอวัยวะโดยกำหนดอัตราชดเชยสำหรับป้องกันและรักษาการติดเชื้อ CMV จำนวน 180,000 บาทต่อรายและกรณีตรวจพบเชื้อ CMV ในกระแสเลือดจำนวน 40,000 บาทต่อรายจากเดิมที่ยังไม่มีการชดเชยค่าใช้จ่ายส่วนนี้ส่วนให้โรงพยาบาลสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยได้ครอบคลุมมากขึ้นรัฐบาลยันไม่มีผู้ป่วยอีโบลาเข้าไทยเผยมีผู้เดินทางมาจากดีอาร์คองโก1รายนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากข้อมูลตรวจสอบของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยซึ่งเป็นไปตามนโยบายป้องกันและแก้ปัญหาภัยความมั่นคงและสังคมยกระดับความสำคัญเรื่องการตระหนักความรู้เท่าทันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนพบว่าข่าวปลอมที่มีการส่งต่อมากสุดอันดับหนึ่งคือเรื่องไวรัสอีโบลาเข้าไทยแล้วขอยืนยันไม่เป็นความจริงแต่ข้อเท็จจริงคือเป็นเคสที่เข้ามาตามปกติโดยวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้เดินทางจากเขตโรคติดเชื้อเป็นหญิงชาวดีอาร์คองโกเดินทางมาถึงกรมควบคุมโรคได้ดำเนินการพาไปกักตัวที่สถานบำบัดบำราศนราดูนตามมาตรฐานการควบคุมโรคทั้งนี้จากการซักประวัติพบว่าไม่มีประวัติสัมผัสโรคและได้มีการจองตั๋วกลับประเทศต้นทางแล้วขอให้ประชาชนอย่าสับสนและอย่าวิตกกังวลกับข่าวปลอม
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: ชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับเรา3คนนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับผมวาสุทและจัญญาครับ
1: และตามมาด้วยผมลุงเข้มสานต้าครับผม
2: และผมตาไม้ไมตรีนิยมแสงครับผม
0: เมื่อสักครู่เราได้ฟังเพลงจากประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับทางใต้สุดเลยนะครับประเทศมาเลเซียนะครับอีโก้นะครับนะฮะฟาลูสนะครับสยาวันนะครับอีดีนะครับฮาซิมนะครับนะฮะฟังแล้วเป็นยังไงครับอาจารย์ไมตรี
2: ครับขอบคุณมากครับเนี่ยวันนี้ถือว่าโชคดีนะที่ผมพูดอยู่ตลอดไม่ให้ติดตามรายการเพลงช้างเผือกเนี่ยวันนี้โชคดีทุกคนที่ได้ฟังนะโดยเฉพาะนักอาเลนเพลงนักมิกเสียงเนี่ยแล้วก็นักกลองเนี่ยนะครับเนี่ยเพลงเนี้ยอีโก้เนี่ยมันที่จริงผมว่าอีโก้เนี่ยมันเป็นแบบลูโอเป็นคนเล่นเนี่ยสองคนนะถ้าผมจำไม่ผิด
0: ครับ
2: แล้วก็น่าจะเป็นศิลปินหน้าใหม่ผมฟังเนี่ยเพลงเนี้ยขึ้นมาเนี่ยดนตรีเนี่ยมันขึ้นมาระดับอินเตอร์แล้วนะเนี่ยมาเลเนี่ยเพลงเนี้ยเขาเล่นกีตาร์เองด้วยเพราะว่าการอินโทรขึ้นมาเป็นเปียโนไฟฟ้าอะไรเนี่ยเปียโนเนี่ยแต่ว่าปรับเป็นออกสไตล์อะคูสติกแต่สำเนียงเราฟังเราก็รู้ว่านี่มันเป็นปิโนอิเล็กทริกแล้วก็ตามด้วยกีตาร์การมิกเสียงเนี่ยเขามิกออกมาได้ดีแล้วก็เนื้อร้องเสียงน่ะสำเนียงการร้องเนี่ยโอ้โหบาลานซ์ถือว่าสุดยอดเลยเนี่ยเด็กเนี่ยยังเป็นเด็กเรียกถ้าผมนั่นนะผมคิดว่าเป็นดูโออ่ะเป็นนักร้องสองคนที่เขาเล่นเนี่ยวัยรุ่นยังรุ่นอยู่เลยน่าจะอายุรุ่นน่าจะไม่เกิน30อ่ะ
0: ครับ
2: ผมคิดว่านะร้องได้ดีมากเลยแล้วซาวออกมาดีเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยฟังว่าเอ๊ะทำไมฟังเพลงพวกนี้แล้วมันเพลินนี่มันสู่ระดับอินเตอร์แล้วเพลงเนี่ยผมว่าสมบูรณ์อ่ะแต่แค่มแก
1: ก็คล้ายๆอาจารย์ไหมเลยครับผมว่าความพร้อมของเพลงนี้ที่ผลิตออกมาแล้วก็มาอยู่ในช่วง AC เพลงดีของเพื่อนบ้านนะครับถือว่าเป็นเพลงที่เจ้าหน้าที่เลือกมาฟังแล้วอบอุ่นฟังแล้วน่าฟังนะครับสำหรับเพลงนี้ครับคุณวาสุครับ
0: สำหรับผมเนี่ยนะครับเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่แตกต่างจากเพลงมาเลเซียที่เราเคยเล่นอยู่บ่อยๆเนี่ยนะครับนะฮะอย่างเพลงดิกูปโตรีเนี่ยเพลงจังหวะที่มีเพลงสนุกสนานแล้วมันออกแบบแดนกระจายได้ใช่ไหมครับเนี่ยจังหวะนิดมิดนิดนึงหน่อยๆแล้วฟังแล้วมันเป็นอัตลักษณ์ของประเทศมุสลิมของเขานะครับแต่เพลงนี้เป็นเพลงชานะครับก็ฟังแล้วใช้ได้เลยนะครับนะฮะเปิดได้นะครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับสำหรับเพลงดี AEC จากเพื่อนบ้านนะครับเพลงจากประเทศมาเลเซียเพลงนี้นะครับอีโก้นะครับนะฮะฟังแล้วเป็นยังไงครับแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้ผ่านทาง Facebook Fanpage ที่ LTM FM 95ท่านผู้ฟังคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร Plus นะครับ SMS เข้ามาได้จะให้สักกี่ดาวดีทาง4689400 LINE @LTM FM 95นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเม้นเข้ามาได้เลยนะครับนะฮะอาจารย์ไมตรีกี่ดาว
2: ครับเพลงนี้มันต้องแน่นอนอยู่แล้วมันระดับผมให้5ดาวเต็มๆครับ
1: ผมเองก็5ดาวครับ
0: 5ดาวเช่นเดียวกันนะครับนะฮะเพลงที่2นะครับมาเลเซียอีกแล้วโอ้โหวันนี้มาเลเซียเยอะเลยนะครับนะฮะเมนกินไตนะฮะกามูนะครับเดอะมิสคานะครับฟังเพลงจากประเทศมาเลเซียกันนะครับ2เพลงเลยนะครับเพลงที่2ว่าจะเป็นยังไงนะครับจะเป็นเพลงช้าหรือเป็นเพลงเร็วนะครับลุ้นกันนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังก็มีส่วนร่วมในรายการด้วยนะครับด้วยการให้ดาวกับเรา3คนด้วยนะครับ SMS เข้ามาได้4689400ครับ

0: อ่ะเพลงที่2นะครับนะฮะจากประเทศมาเลเซียนะครับอ่ะเรียนเชิญลุงเข้มเลยครับ
1: ขอบคุณครับท่านผอ.วาสุครับก็คุณเมนจินไทกามูเนี่ยเพลงเมนจินไทกามูนี่ครับแปลว่าฉันรักเธอนะครับเพลงนี้ร้องได้สดใสนะฮะไม่ใช่ร่มโพทองนะครับร้องได้เสียงแจ๋วแหววเลยนะครับแล้วก็โดดเด่นอยู่ที่นักร้องด้วยนะครับส่วนดนตรีเนี่ยผมว่าก็บาลานซ์กันดีนะครับขึ้นมานี่ก็ทำให้เราอยากฟังแล้วครับสำหรับเพลงเพลงนี้ความรู้สึกของผมครับอาจารย์ไมตรีล่ะครับ
2: ขอบคุณมากที่จริงเพลงเนี่ยมันก็โอเคเป็นเกี่ยวกับความรักอยู่แล้วนักร้องเนี่ยเขาชื่อมิสก้าผมว่านักร้องเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงเลยตอนเนี้ยผมบอกว่าวันเนี้ยใครไม่ได้ฟังเนี่ยผมว่าน่าเสียดายเพราะว่าการร้องเนี่ยการวอร์มการใช้เสียงเนี่ยการออกเสียงเนี่ยมันนุ่มนวลแล้วก็ฟังได้สะใจมากคือฟังแล้วมันเพลิดเพลินอ่ะและชาวดนตรีที่ออกมาท่านจะสังเกตได้ว่าต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าอินโดมาเลอะไรเนี่ยแต่ไม่ใช่ใช้เครื่องดนตรีสดอะใช้อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยแต่การจัดมาล้านของมิติดนตรีเนี่ยแล้วก็การมิกเสียงเนี่ยเขาใช้เอฟเฟกต์ได้พอดีแล้วมันสวยงามเนี่ยอย่างเนี้ยการร้องเนี่ยเราฟังรู้เลยว่าเกี่ยวกับความรักอะไรอย่างเงี้ยมันถือว่าสมบูรณ์มากเพลงนี้ก็สมบูรณ์นะเอาอย่างนั้นนะครับท่านบอกครับ
0: สำหรับผมเนี่ยนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงช้าอีกหนึ่งนะครับจากประเทศมาเลเซียที่น่าสนใจนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังก็นะฮะจดจำชื่อนักร้องอย่างที่อาจารย์เมตรีบอกไว้นะครับเดอะมิสก้านะครับนะฮะจากประเทศมาเลเซียน่าสนใจแล้วก็ถ้าชอบเพลงนี้เนี่ยก็ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับที่ลูกทุ่งหมานคร LTM FM 95นะครับนะฮะไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับอ่ะกี่ดาวครับ
1: ผมให้5ดาวครับ
2: ครับมันต้อง5ดาวอยู่แล้วนะครับระดับอินเตอร์แล้วเนี่ยนะครับฟังกันไว้
0: อ่ะมาถึงเพลงที่3นะครับเป็นเพลงจากโอ้โหประเทศที่มีหมู่เกาะมากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ประชากรเป็นประเทศมุสลิมนะครับเป็นประชากรนี้เป็นชาวมุสลิมนะครับมีคนจีนอยู่บ้างประปรายนะครับนะครับวันนี้เราจะได้ฟังเพลงจากประเทศอินโดนีเซียครับนะฮะเด็กอาโรอีอาโรนะครับถ้าอ่านผมอ่านผิดขออภัยนะครับนะฮะเทียโมนิก้านะครับลองฟังกันดูนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาวิจารณ์กันนะครับ

0: เพลงนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหเป็นเพลงที่เหมือนโอ้ในยุคสมัยก่อนเมื่อหลายปีก่อนนี่เคยได้รับรางวัลมหานครอวอร์ดแล้วนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับลากิสัญญาติที่แปลว่าความงามนะครับเวลาเปิดแล้วมันกระฉึกกระฉักมันแบบเออมันก็มีดนตรีที่มีจังหวะเลยนะครับนะฮะก็สามารถเปิดได้นะครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับเดโมนิก้านะครับนะฮะเด็กอโรอโรเอลนะครับนะฮะจากประเทศอินโดนีเซียนะครับอาจารย์เมตรีว่าไงครับ
1: ครับเพลงนี้ผมต้องชมเป็นพิเศษมากมากเลยเพราะว่าสไตล์การดนตรีเนี่ยมันออกมาสไตล์แบบเก่าๆแต่เขาเอามาแมทจังหวะเนี่ยนะจะเป็นออกสไตล์เจิร์กสไตล์ล็อกอะไรเนี่ยรวมกันเนี่ยผมว่าสาวดนตรีเนี่ยและนักร้องเนี่ยผมว่าร้องฟีลลิ่งเนี่ยโอเคเลยมันเหมือนกับไปจีบขอความรักจากผู้หญิงอะไรประมาณเนี้ยเรามีความรู้สึกอย่างนั้นน่ะเพราะว่าการสื่อสารออกมาเนี่ยเราถึงเราจะไม่รู้ภาษาเขาเนี่ย แต่เราก็ฟังออกมันก็มีบางคำที่ว่าเรารู้เลยขอความรักอะไรอย่างเงี้ยมันร้องได้น่ารักจริงๆแล้วก็สำเนียงในการร้องเนี่ยผมว่าพวกเนี้ยสู่ระดับอินเตอร์แล้วเพลงเนี้ยผมชอบเป็นพิเศษเลยครับท่านผอ
0: ครับ
2: ครับผมสำหรับผมเองนะฮะเพลงนี้จากประเทศอินโดนีเซียเนี่ยผมว่าเหนือกว่ามาเลเซียทั้งสองท่านที่ผ่านมานะครับแต่ว่ายังไงดาวของเราก็ไม่เกิน5ดาวนะครับสำหรับนักร้องคนนี้เนี่ยร้องดีเลยนะฮะเพลงนี้เนี่ยสมบูรณ์แบบเลยครับสุดละครับ
0: SMS เข้ามาได้เลยนะครับนะฮะมีส่วนร่วมในรายการกับเรา3คนได้นะครับ4689400ครับ LINE @tltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับเม้นเข้ามาได้เลยหรือรับฟังผ่านสมาร์ทโฟนของคุณฟังนะครับในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับสมาร์ทโฟนก็โหลดกันได้เลยทั้ง Android ทั้ง iOS นะครับนะฮะเพลงนี้ผมให้5ดาวเลยครับ
2: ผมก็ให้5ดาวครับ
1: เช่นกันครับเต็มๆครับ5ดาว
0: เดี๋ยวเราจะฟังเพลงอีกสักเพลงนึงจากประเทศเพื่อนบ้านของเราครับ
2: ครับมาจากประเทศสปป.ลาวนะครับเขามีชื่อว่าวันไซสมสุขนะครับเพลงที่เราจะแนะนำให้เขาวันนี้ชื่อว่าเพลงดอกฟ้าราตรีนะครับมาฟังพร้อมๆกันเลยครับ

0: เพลงจากเพื่อนบ้านของเรานะครับนะฮะสปป.ลาวนะครับวันชัยสมสุขนะครับดอกฟ้าราตรีอาจารย์ไมตรีมีมุมมองยังไงครับเพลงนี
1: ้ขอบคุณมากนี่ถ้าท่านทุกผู้ฟังเนี่ยสังเกตดูเลยจากสามเพลงแรกเนี่ยซาวกับเพลงเนี้ยมันจะผิดกันเลยอันนั้นมันออกระดับอินเตอร์แต่อันเนี้ยซาวเนี่ยไทยๆเลยฟังซาวเนี่ยจะชัดเจนมากคือนักร้องคนนี้ผมชมเลยนะว่าร้องเก่งมันเป็นภาษาไทยเลยเนื้อร้องทำนองไทยเลยนะครับแต่สำนวนการร้องเนี่ยเขาก็จะมีเรียกว่าสำเนียงของคนอีสานอยู
0: ่
1: แต่ว่าดนตรีเนี่ยมันก็ปกติเนี่ยเป็นจังหวะโบเลโรเนี่ยแต่ฟังลูกเอื้อนลูกคอการแต่งเนื้อร้องทำนองไทยเลยแล้วก็ซาวเนี่ยที่ผมบอกว่าผิดกับสามเพลงที่ผ่านมาอันนี้มันก็ซาวเขาก็ทำได้ดีเลยนะแต่ว่าถ้าเราสังเกตฟังเนี่ยซาวเอเชียกับยุโรปเนี่ยมันจะคนละแบบถ้าฟังซาวถ้าสังเกตนะมิติของดนตรีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันเนี้ยคนเนี้ยผมชมจริงๆเลยนะว่าร้องเก่งร้องเพลงเก่งคนเนี้ยลูกเอื้อนลูกคออะไรเนี่ยโอ้คนไทยกับคนไทยผมถือว่าให้กำลังใจเลยนะตะเข้มแก
2: ขอบคุณครับอาจารย์ไมตรีครับสำหรับผมนะฮะผมฟังแล้วนักร้องท่านนี้จากสปป.ลาวเนี่ยเสียงคล้ายๆคุณแสงสุรีนะฮะแสงสุรีนามสกุลอะไรนะฮะอาจารย์ไหมครับแล้วก็การร้องของเขาเนี่ยมีเสน่ห์เป็นตัวเองแล้วก็ภาษาที่เขาใช้เนี่ยคือเป็นเสน่ห์จริงๆภาษาทางสปป.ลาวเลยนะฮะ 100% เลยผมว่าคนนี้เก่งนะฮะคุณวสุล่ะครับ
0: สำหรับผมเนี่ยมันเหมือนกับเพลงลูกทุ่งอีสานบ้านเราเนาะนะฮะใกล้เคียงกันมากเลยนะครับนะฮะเปิดได้นะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับนะฮะอาจารย์ไมตรีให้กี่ดาวดี
1: อันนี้ก็5ดาวแน่นอนครับสมบูรณ์ครับ
2: แหมทำไมใจเดียวกัน5ดาวด้วยครับ
0: 5ดาวเหมือนกันนะครับเพลงสุดท้ายในสัปดาห์นี้นะครับนะฮะก็เป็นเพลงจากเพื่อนบ้านของเรานะครับ
2: ใช่ครับมาจาก
0: สปป.ลาว
2: ครับผมเขามีชื่อเพลงว่าเฟซบ่ทักยังฮักคือเก่านะครับขับร้องโดยคุณดวงดาวน้อยแดนสวรรค์นะครับมาฟังพร้อมๆกันเลยครับ

0: ่ะเพลงสุดท้ายในสัปดาห์นี้นะครับดวงดาวน้อยนะครับแดนสวรรค์นะครับเฟซบอททักยังฮักคือเก่านะครับเรียนเชิญเลยครับ
1: ขอบคุณครับก็สำหรับผมเองนะฮะเพลงนี้มันแทงหัวใจเลยนะฮะเสียงของเราเนี่ยโอ้โหมันแหลมมันเด่นมันฟังแล้วรู้สึกว่ามันร้องมาเต็มมากเลยนะครับสำหรับนักร้องท่านนี้นะครับส่วนภาคดนตรีนี่ก็สไตล์ทางประเทศเขาอยู่แล้วนะครับอาจารย์ไม้ละครับ
2: ครับขอบคุณครับเข้มอย่างที่ผมบอกอ่ะวันนี้ถ้าใครไม่ได้ฟังเนี่ยก็น่าเสียดายอย่างวันเนี้ยจาก4เพลงที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีเครื่องเป่าเลยไม่มีเครื่องสดเลยเป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทั้งนั้นเหมือนกับเพลงเนี่ยเสียงอย่างที่ตะเข้มบอกอะคือนักร้องคนนี้เป็นคนที่มีแก้วเสียงใสแล้วก็สดใสดีจังเลยดนตรีก็ในจังหวะช้าๆเนี่ยนะแต่ว่าดนตรีเหมือนกันออร์แกนนะคีย์บอร์ดเนี่ยเขาเรียกออร์แกนสำเนียงการปรับเสียงเป็นออร์แกนกับกีตาร์มาเนี่ยคือฟังแล้วมันแบบสบายหูการที่ฟังเพลงสบายหูเนี่ยการมิกซ์เสียงเนี่ยมันช่วยได้เยอะเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยบางเพลงที่เราฟังเนี่ยเอ้ยทำไมมันไม่เพราะอะไรไม่ใช่หรอกเพราะการมิกซ์เสียงมันลกไงการใช้เอฟเฟกแต่อันเนี้ยผมว่าเขามิกซ์ได้ลงตัวแล้วก็นักร้องเสียงดีดนตรีไม่ต้องมากเครื่องหรอกแต่รู้จักวางคอร์ดแล้วก็การมิกซ์ให้มันมีมิติดนตรีอันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์ครับ
0: นะครับนะฮะอ่ะให้กี่ดาวดี
1: ผมให้5ดาวครับ
2: ต้องหนีไม่พ้น5ดาวอยู่แล้วล่ะ
0: วันนี้เราได้กัน5ดาวทั้ง5เพลงเลยนะครับนะฮะวันจันทร์เริ่มต้นขอกันได้ในช่วงเวลาจันทร์ถึงศุกร์นะครับสลับกับเพลงช้างเผือกนะครับ

0: ะฮะแล้วก็เสาร์เว้นเสาร์อย่าลืมติดตามเรา3คนด้วยนะครับ10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะฟังสรุปข่าวในระหว่างกับทีมงานสำนักข่าวไทยสักครึ่งชั่วโมงนะครับติดตามข่าวสารบ้านเมืองกันนะครับแล้วหลังเที่ยงครึ่งกลับมาฟังเพลง AEC เพลงที่เราเปิดกันอยู่บ่อยๆเล่นกันอยู่บ่อยๆนะครับจนหลายคนเริ่มร้องตามกันได้หลังเที่ยงครึ่งเดี๋ยวกลับมาในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง
3: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าสิทธิ์แน่เด้อพร้อมมา
4: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล
3: ้
4: ว
3: ไปกันโมฮาวไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
5: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
6: เข้มข้นนัวคักๆ
7: ไอ้แซ่บตะลึงตึง
3: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหอดใจ
4: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้ฮักหลาย
8: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโต
9: ร้อนร้อนร้อน
10: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
11: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
12: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง

0: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา

0: ลงทะเบียนสำเร็จ 26,46,23 รายเหลือกว่า 3,900,000 สิทธิ์เริ่มใช้จ่ายทั่วประเทศ 1 มิถุนายนนี้ภารกิจช่วยคนงานชาวลาว7คนติดอยู่ในถ้ำเหมืองแร่ในที่สุดก็มีข่าวดีทีมกู้ภัยไทยลาวและผู้เชี่ยวชาญต่างชาติช่วยลำเลียงออกมาได้แล้ว1คนชัดชาติจับมือให้กำลังใจชัยวัฒน์หลังหาเสียงชนกันที่ตลาดเอซีสายไหมพร้อมทำงานร่วมไม่สนเรื่องพรรคฝรั่งเศสตรวจตราเข้มงวดป้องกันเหตุคนจมน้ำเสียชีวิตเนื่องจากเล่นน้ำในพื้นที่สั่งห้ามท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดหรือฮีทเวฟปกคลุมยุโรปตะวันตกทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวพรรคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้เสาร์ที่30พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสปิดลงทะเบียนแล้วตั้งแต่ตอน 4:00 นเมื่อคืนนี้นะครับลงทะเบียนสำเร็จ 26,46,23 รายเหลือสิทธิ์กว่า 3,900,000 สิทธิ์ครับจะเริ่มใช้จ่ายทั่วประเทศได้1มิถุนายนนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ตั้งแต่25ถึง29พฤษภาคมได้ปิดลงทะเบียนไปแล้วเมื่อตอน 22:00 นของเมื่อคืนนี้ยอดลงทะเบียนสำเร็จนะครับ 26,46,23 รายจากจำนวน30ล้านสิทธิ์ก็เหลืออยู่ 3,959,377 สิทธิ์เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส 18,9479 รายผู้ลงทะเบียนใหม่ 7,624,461 รายลงทะเบียนสำเร็จนะครับ7,141,144 รายไม่ผ่านคุณสมบัติจำนวน 484,317 รายครับจะเริ่มใช้สิทธิ์กัน1มิถุนายนนี้จนถึง30กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 23:00 นสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา 6:00 นถึง 21:00 นครับส่วนร้านค้าลงทะเบียนทั้งสิ้น 1,046,878 ร้านค้าส่วนใหญ่ 977,296 ร้านเป็นร้านเก่าที่เคยลงทะเบียนครับเป็นร้านใหม่ 69,582 ร้านร้านถูกปฏิเสธลงทะเบียน457ร้านและยกเลิกการลงทะเบียน42ร้านค้าเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุดครับรองลงมาเป็นร้านทั่วไปร้านธงฟ้าโอท็อปและบริการขนส่งสาธารณะครับ
1: ส่วนไทยช่วยไทยก็ปิดยอดสุดปังเลยนะคะเงินสะพัดกว่า135ล้านบาทค่ะลดค่าครองชีพกว่า29ล้านบาทโดยนายนฤชาโคสาสิเวไลอธิบดีกรมการปกครองก็เปิดเผยว่าได้ขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศนะคะซึ่งกรมการปกครองร่วมบูรณาการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นและเครือข่ายรถพุ่มพวงจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมพร้อมกับช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME ร้านค้าชุมชนและสินค้าโอท็อปค่ะสำหรับการดำเนินกิจกรรมครั้งสุดท้ายครั้งที่5นะคะก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างต่อเนื่องมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 182,000 คนก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 24,490,000 บาทและสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนในครั้งที่5นี้นะคะ 5,100,000 บาทค่ะทั้งนี้จังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกนะคะ เป็นจังหวัดชลบุรีค่ะรองลงมาอ่างทองสระบุรีเชียงใหม่และราชบุรีขณะที่อำเภอที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดนะคะอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีรองลงมาเป็นอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีอันดับ3อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีอันดับ4อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตและอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีค่ะเมื่อรวมผลการดำเนินงานตั้งแต่ครั้งที่1ถึงครั้งที่5โครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า135,390,000 บาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนรวมกว่า29,620,000 บาทค่ะอธิบดีกรมการปกครองก็บอกนะคะว่าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพสามารถช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและช่วยเหลือประชาชนจนสำเร็จโครงการค่ะ
2: เอกชนชี้ว่าเงินกู้400,000 ล้านไม่เพียงพอรับมือเศรษฐกิจครับหนุนซื้อสินค้าไทยส่งเสริมโรงงานติดโซลาเซลล์ครับสอทครับได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมไทยต่อแผนการใช้จ่ายเงินกู้400,000 ล้านบาทส่วนใหญ่มองว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดหากภาครัฐเพิ่มเงื่อนไขสนับสนุนการซื้อสินค้าไทยเพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนภายในประเทศและกระจายสู่ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานนายมนตรีมหาพฤกษ์พงษ์นะครับรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าภายใต้ภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังเผชิญแรงกดดันจากกำลังซื้อที่เปราะบางต้นทุนการผลิตที่อยู่ในระดับสูงและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกการนำเงินกู้มาใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นจึงมีความจำเป็นแต่ต้องดำเนินการควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะยาวเพื่อให้เม็ดเงินภาครัฐสามารถสร้างผลคูณทางเศรษฐกิจกระตุ้นการจ้างงานเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและวางรากฐานการเติบโตของประเทศในระยะต่อไปทันทีผลการสำรวจFTI CEO Poll ประจำเดือนพฤษภาคมภายใต้หัวข้อความเห็นภาคเอกชนต่อแผนการใช้จ่ายเงินกู้400,000 ล้านบาทก็พบว่าผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เห็นว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดหากภาครัฐเพิ่มเงื่อนไขสนับสนุนการซื้อสินค้าไทยเพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนภายในประเทศและกระจายสู่ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานขณะเดียวกันนะครับภาคเอกชนยังเห็นว่าควรเชื่อมโยงร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเข้าสู่ระบบภาษีเพื่อช่วยขยายฐานภาษีและก็ยกระดับความโปร่งใสของระบบเศรษฐกิจรวมถึงควรมีกลไกติดตามผลการใช้จ่ายอย่างโปร่งใสนะครับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและก็ทำให้ใช้งบประมาณเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจโดยรวมสำหรับการใช้เงินกู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างพลังงานตามแผนของภาครัฐผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็เห็นว่าควรให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการติดตั้งระบบผลิตพลังงานสะอาดเช่นระบบโซลาร์เซลล์ควบคู่กับระบบรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินที่เหมาะสมเพื่อช่วยลดต้นทุนพลังงานให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจในระยะยาวนอกจากนี้ครับยังเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์และก็การปรับปรุงอาคารให้ประหยัดพลังงานขณะเดียวกันภาคเอกชนยังเห็นว่านอกเหนือจากมาตรการช่วยเหลือประชาชนและการปรับโครงสร้างพลังงานแล้วภาครัฐควรนำเงินกู้ไปใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจในด้านอื่นเพิ่มเติมโดยเฉพาะการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ SME ผ่านสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำงบประมาณสนับสนุนและเปิดตลาดใหม่ควบคู่กับการส่งเสริมการใช้สินค้าไทยนะครับภายใต้แนวทาง Made in Thailand โดยเชื่อมโยงอีคอมเมิร์ซและก็การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเมื่อสอบถามถึงความเพียงพอของแผนการใช้จ่ายเงินกู้400,000 ล้านบาทต่อการรับมือวิกฤตเศรษฐกิจปัจจุบันก็พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่ายังไม่เพียงพอและควรมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเพิ่มเติมครับโดยเฉพาะมาตรการส่งเสริมสภาพคล่องลดภาระต้นทุนการกระตุ้นกำลังซื้อในประเทศและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปี69ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มองว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากช่วงไตรมาสแรกของปี69จากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและความผันผวนของต้นทุนการผลิตซึ่งอาจกระทบต่อคำสั่งซื้อและความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมครับ12:10 น.เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวกันต่อค่ะภารกิจช่วยคนงานชาวลาว7คนติดอยู่ในถ้ำเหมืองแร่ในที่สุดก็มีข่าวดีนะคะทีมกู้ภัยไทยลาวและผู้เชี่ยวชาญต่างชาติช่วยลำเลียงออกมาได้แล้ว1คนค่ะซึ่งมีความยากลำบากในการปฏิบัติงานของทีมนักดำน้ำมิโกะกู้ภัยไทยและลาวขณะลำเลียงผู้ประสบภัยชาวลาวรายแรกนะคะออกจากถ้ำได้สำเร็จหลังติดอยู่ภายในถ้ำตั้งแต่19พฤษภาคมท่ามกลางเสียงให้กำลังใจจากทีมช่วยเหลือที่เฝ้ารออยู่ด้านนอกโดยทันทีที่ผู้ประสบภัยถูกพาขึ้นมาถึงปากถ้ำในเวลาประมาณ 20:30 นนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมแพทย์ต่างก็รีบเข้าปฐมพยาบาลนำผ้าฟลอยห่มร่างเพื่อรักษาอุณหภูมิค่ะซึ่งตลอดหลายวันที่ผ่านมาการช่วยเหลือเต็มไปด้วยอุปสรรคทั้งระดับน้ำภายในถ้ำที่สูงเส้นทางแคบและบางช่วงต้องมุดน้ำคลานผ่านโคลนเป็นระยะทางหลายร้อยเมตรโดยจุดที่พบผู้ประสบภัยอยู่บริเวณโถง4ซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในถ้ำและเป็นจุดที่นักดำน้ำต้องฝากกระแสน้ำเข้าไปรับตัวผู้ประสบภัยออกมาแบบตัวต่อตัวขณะที่นายเก่งกาจบงกาวงหัวหน้าทีมกู้ภัยไทยได้เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กเก่งกาจบงกาวงพร้อมภาพถ่ายคู่กับคนงานที่สามารถช่วยเหลือออกมาได้ว่าผู้ประสบภัยคนแรกที่ช่วยเหลือออกจากถ้ำการฟื้นฟูร่างกายที่ถูกวิธีเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นมากต้องยกเครดิตนี้ให้ทีมหลังบ้านและทีมแพทย์ที่คอยติดตามให้คำแนะนำแก่พวกเราอย่างถูกต้องครูเบนส์ผู้เชี่ยวชาญการกู้ภัยใต้น้ำและพื้นที่จำกัดระดับอาวุโสได้เปิดเผยกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะว่าก่อนที่จะนำผู้ประสบภัยออกจากถ้ำเมื่อวานนี้ตนเองและมิสเตอร์ลีนักดำน้ำชาวมาเลเซียก็ได้เข้าไปในถ้ำอีกครั้งเพื่อนำอาหารน้ำดื่มและผ้าห่มเข้าไปช่วยเหลือชาวลาวทั้ง5คนที่ยังติดอยู่ภายในถ้ำซึ่งขณะนั้นทุกคนมีอาการอ่อนแรงค่ะจากนั้นตนเองและครูมิโกะก็ได้ทำการสอนผู้ประสบภัยใช้อุปกรณ์ดำน้ำเพื่อพาตัวเองออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัย1คนและวันนี้ก็คาดว่าจะพาออกได้น่าจะทั้งหมดเบื้องต้นทุกคนเริ่มมีอาการอ่อนล้าและย้ำว่าจะพยายามอย่างเต็มที่จนกว่าทุกคนจะได้กลับออกมาอย่างปลอดภัยโดยวันนี้นะคะก็น่าจะพยายามพาออกมาเพิ่มพร้อมกับเร่งเข้าหาเพิ่มอีก2คนที่ยังไม่พบค่ะโดยครูเบนส์ได้โพสต์ข้อความใน Facebook ถึงความมุ่งมั่นในภารกิจครั้งนี้ว่า1คนได้กลับออกมาแล้วและเราจะไม่หยุดจนกว่าอีก4คนจะได้กลับบ้านทุกคนในทีมยังคงสู้กันเต็มที่ทั้งร่างกายหัวใจและความหวังขอฝากส่งกำลังใจให้ทีมกู้ภัยทุกคนและขอให้อีก4ชีวิตปลอดภัยพวกเราจะพาพวกเขากลับออกมาให้ได้ค่ะ
2: ดูความเคลื่อนไหวการเมืองประเด็นเรื่องของแชทไลน์หลุดช่วยน้ำเงินด้วยนะครับผู้สื่อข่าวรายงานถึงกรณีประเด็นร้อนทางการเมืองครับหลังจากนายรุ่งเรืองทิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตออกมาเปิดเผยภาพแคปหน้าจอแชทกลุ่มไลน์ปริศนาซึ่งถูกอ้างว่าเป็นแชทของอธิบดีกรมการปกครองที่มีการส่งรายงานสัดส่วนคะแนนนิยมกับผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.จังหวัดภูเก็ตช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาพร้อมข้อความตอบกลับว่าช่วยน้ำเงินด้วยจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมตามมานะครับรายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทยครับได้เปิดเผยผลการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.จังหวัดภูเก็ตทั้ง3เขตที่ปรากฏในภาพแชทไลน์หลุดดังกล่าวเปรียบเทียบกับป ประกาศรายชื่อผู้สมัครอย่างเป็นทางการของกกต.พบว่ามีข้อมูลคลาดเคลื่อนและไม่ตรงกับประกาศจริงหลายจุดครับจากการตรวจสอบพบว่าในหลายกรณีมีการระบุชื่อบุคคลที่ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งจริงบางรายยังดำรงตำแหน่งราชการหรือเป็นสมาชิกวุฒิสภาอยู่ในปัจจุบันสำหรับเขตเลือกตั้งที่1พบความผิดปกติในหมายเลข2โดยในแชทไลน์ระบุชื่อนายวิสุทธจากพรรครทสช.แต่ประกาศกกต.ตัวจริงก็คือนายสุภชัยพรรคเศรษฐกิจทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่านายวิสุทธ์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดอาวุโสอำเภอทาหลังจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ทำหน้าที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่1ไม่ได้ลาออกจากราชการเพื่อลงสมัครสสแต่อย่างใดครับส่วนเขตเลือกตั้งที่2พบข้อมูลไม่ตรงกับประกาศกกต.ถึง4รายชื่อได้แก่หมายเลข2ในลายระบุชื่อนางสาวนวลจันทร์พรรครทสช.แต่ตัวจริงก็คือนายอินพรรคเศรษฐกิจหมายเลข4ในรายระบุชื่อนายนิพนธ์พรรคประชาธิปัตย์แต่ประกาศจริงก็คือนางณัฐพรพรรคเพื่อไทยโดยนายนิพนธ์ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ครับขณะที่หมายเลข5ในรายระบุนายอาวุธพรรคเพื่อไทยแต่ประกาศจริงก็คือนายสมชาติพรรคประชาธิปัตย์ส่วนหมายเลข7ในรายระบุชื่อนายวงศกรพรรคพลังประชารัฐแต่ไม่พบรายชื่อดังกล่าวอยู่ในประกาศผู้สมัครของกกต.ครับเช่นเดียวกับเขตเลือกตั้งที่3พบข้อมูลคลาดเคลื่อนอีกหลายรายการโดยหมายเลข5ในรายระบุชื่อนายชัยยศพรรคประชาธิปัตย์แต่ประกาศจริงก็คือนางสาวสิริเกตพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข6ในรายระบุว่าที่ร้อยตรีไวยพจน์พรรครทสช.แต่ประกาศจริงก็คือดาบตำรวจเดชาวัฒน์พรรคเศรษฐกิจหมายเลข7ในรายระบุนายณัฐทีพรรคพลังประชารัฐแต่ประกาศจริงคือนายเกษมพรรคไทยพรรคดีครับรายงานข่าวแจ้งต่อว่าความคลาดเคลื่อนจำนวนมากในเอกสารที่ปรากฏในแชทไลน์หลุดดังกล่าวทำให้เกิดข้อสังเกตตามมาว่าข้อมูลดังกล่าวที่ออกมาเพื่อดิสเครดิตและเบี่ยงเบนประเด็นภายหลังกรมการปกครองเสนอให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินข้าราชการหลายรายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเชื่อมโยงถึงกลุ่มเป้าหมายหลายรายหลังผู้ประกอบการสถานบันเทิงในหาดป่าตองเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการผู้มีอิทธิพลเครือข่ายธุรกิจสีเทาที่เก็บสวยและบุกรุกพื้นที่สาธารณะหรือไม่ครับ
1: บอร์ดสปสช.ไฟเขียวเพิ่มอัตราจ่ายปลูกถ่ายตับและเปลี่ยนหัวใจบัตรทองเพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยระบุว่าใช้งบประมาณประหยัดจากการปรับอัตราชดเชยค่ายากดภูมิค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติเห็นชอบข้อเสนอสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยเรื่องขอปรับปรุงอัตราจ่ายชดเชยบริการปลูกถ่ายตับและเปลี่ยนหัวใจในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทอง30บาทโดยใช้งบประมาณที่ประหยัดได้จากการปรับอัตราชดเชยค่ายากดภูมิคุ้มกันมาบริหารจัดการทางนี้การปรับลดอัตราชดเชยค่ายากดภูมิคุ้มกันไม่ได้กระทบคุณภาพการรักษาแต่เป็นการปรับให้สอดคล้องกับราคายาที่ลดลงค่ะโดยหลังผ่าตัดเดือนที่13ถึง24ปรับจาก 20,000 บาทต่อเดือนเป็น 18,000 บาทต่อเดือนและหลัง24เดือนขึ้นไปปรับจาก 15,000 บาทต่อเดือนเป็น 13,000 บาทต่อเดือนซึ่งส่วนนี้ทำให้สามารถนำงบที่ประหยัดได้กลับมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะในส่วนอื่นๆได้อย่างเหมาะสมสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนค่ะสาระสำคัญของมตินะคะก็คือปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนผ่าตัดสำหรับผู้รับบริจาคจาก 30,000 บาทต่อรายเป็น 40,000 บาทต่อรายและสำหรับผู้บริจาคที่มีชีวิตจาก 40,000 บาทต่อรายเป็น 45,000 บาทต่อรายขณะเดียวกันได้ปรับค่าผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเป็นเหมาจ่าย 600,000 บาทต่อรายและปรับค่าผ่าตัดปลูกถ่ายตับในเด็กเป็น 660,000 บาทต่อรายสำหรับการปลูกถ่ายตับในผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคตับแข็งระยะกลางและระยะสุดท้ายได้ปรับจากเดิมที่เหมาจ่ายรวมค่าผ่าตัดตับจากผู้บริจาคและค่าผ่าตัดปลูกถ่ายตับในผู้รับบริจาค 600,000 บาทต่อรายเป็นการแยกจ่ายให้ชัดเจนเช่นแยกจ่ายให้ชัดเจนนะคะก็คือค่าผ่าตัดตับจากผู้บริจาค 200,000 บาทต่อรายและค่าผ่าตัดปลูกถ่ายตับในผู้บริจาค 660,000 บาทต่อรายเพื่อสะท้อนภาระบริการที่เกิดขึ้นจริงมากขึ้นค่ะ
2: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
7: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
8: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
7: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
8: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
7: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
8: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
7: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
9: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ติดตามข่าวกันต่อนะครับดูความเคลื่อนไหวการเมืองท้องถิ่นครับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับนายชัชชาติจับมือให้กำลังใจนายชัยวัฒน์จากพรรคประชาชนครับหลังไปหาเสียงชนกันที่ตลาด AC สายไหมพร้อมทำงานร่วมโดยไม่สนเรื่องของพรรคครับระหว่างการลงพื้นที่ตลาด AC เขตสายไหมกรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข9และนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนหมายเลข10เนี่ยนะครับได้พบกันขณะหาเสียงโดยนายชัยวัฒน์ครับได้เข้าไปทักทายนายชัชชาติซึ่งทันทีที่นายชัชชาติเห็นนายชัยวัฒน์ก็กล่าวขึ้นว่าเฮ้ยโจสบายดีหรือเปล่าก่อนจะจับมือกันแล้วก็นายชัชชาติได้ทักทายกับนายพมรพลจันทร์ผู้สมัครสกเขตสายไหมของพรรคประชาชนด้วยโดยนายชัชชาติเปิดเผยพลังว่าได้ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนายชัยวัฒน์มีนโยบายดีๆแล้วก็มีรายละเอียดเยอะไม่ได้มีอะไรแข่งกันในสิ่งที่ดีให้กับประชาชนครับแล้วแต่ประชาชนจะตัดสินใจสุดท้ายหากนายชัยวัฒน์ได้เป็นผู้ว่าเราก็พร้อมจะช่วยพร้อมทำงานกับทุกคนไม่มีปัญหาเห็นว่าวันนี้พาผู้สมัครสกมาด้วยจึงได้พูดคุยกันหากเขาได้เป็นเราได้เป็นก็พร้อมทำงานร่วมกันไม่ได้ดูเรื่องของพรรคอยู่แล้วบรรยากาศที่ดีไม่ได้ทะเลาะกันในการทำงานสามารถทำร่วมกันได้ครับไม่ว่าจะเป็นใครในอนาคตแม้เราไม่ได้เป็นก็พร้อมร่วมมือกับดร.โจหากดร.โจได้เป็นผู้ว่ากทม.ครับ
1: รัฐบาลยืนยันนะคะว่าไม่มีผู้ป่วยอีโบลาเข้าไทยค่ะมีผู้เดินทางจากดีอาร์คองโก1รายซึ่งก็เข้าระบบกักตัวตามปกติแล้วนะคะไม่มีประวัติสัมผัสโรคค่ะล่าสุดก็จองตั๋วกลับประเทศต้นทางแล้วด้วยค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าจากการตรวจสอบข้อมูลของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นไปตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงและภัยทางสังคมโดยยกระดับความสำคัญเรื่องการสร้างความตระหนักรู้เท่าทันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนพบว่าข่าวปลอมที่มีการส่งต่อมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งก็คือเรื่องของไวรัสอีโบลาเข้าไทยแล้วค่ะรัฐบาลขอยืนยันนะคะว่าไม่เป็นความจริงแต่ว่าข้อเท็จจริงก็คือเป็นเคสที่เข้ามาตามปกติโดยวันนี้ค่ะก็มีขออภัยค่ะเมื่อวันที่28พฤษภาคมนะคะมีผู้เดินทางมาจากเขตติดโรคเป็นผู้หญิงชาวดีอาร์คองโกพอเดินทางมาถึงกรมควบคุมโรคก็ได้พาไปกักตัวที่สถาบันบำราศนราดูรตามมาตรฐานการควบคุมโรคทั้งนี้จากการซักประวัติก็พบว่าไม่มีประวัติสัมผัสโรคและได้จองตั๋วกลับประเทศต้นทางแล้วก็ขอประชาชนอย่าสับสนวิตกกังวลกับข่าวปลอมค่ะซึ่งรัฐบาลก็ได้สั่งการให้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากเขตติดโรคอันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องก็คือประเทศดีอาร์คองโกและยูกันดาซึ่งจากการเฝ้าระวังผู้เดินทางที่เข้ามาในประเทศตั้งแต่ช่วง 21-25 พฤษภาคม 2569 จำนวน 53 รายไม่พบผู้ป่วยที่ต้องเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคค่ะ
2: ตำรวจสอบสวนกลางครับบุกร้านคาราโอเกะแฝงค้ากามช่วยเหยื่อ3รายพบอายุต่ำสุดแค่15ปีเท่านั้นครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะโสธรพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าทลายกระบวนการค้ามนุษย์ในคาราโอเกะแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลห้วยแก้งอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรโดยร้านคาราโอเกะแห่งนี้มีพฤติการจัดให้มีเด็กหญิงอายุต่ำกว่า18ปีที่เป็นพนักงานในร้านแฝงค้าประเวณีให้กับลูกค้าที่มาเที่ยวโดยต้องจ่ายค่าส่วนแบ่งการขายบริการทางเพศให้กับทางร้านเพื่อเด็กหญิงจะได้ออกไปขายบริการทางเพศนอกร้านได้ถือเป็นการได้รับผลประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณี ณีเด็กอายุต่ำกว่า18ปีอันเข้าข่ายเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ครับซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์3คนก็คือนางสาว1อายุ15ปีนางสาว2อายุ16ปีได้ที่โรงแรมแห่ง1ใกล้กับร้านคาราโอเกะและได้เข้าทำการตรวจสอบร้านคาราโอเกะดังกล่าวก็พบว่ามีเด็กสาวอีก1คนชื่อนางสาว3อายุ17ปีคอยนั่งบริการปรนนิบัติแล้วก็นั่งร่วมกินดื่มแอลกอฮอล์กับลูกค้าผู้มาใช้บริการในร้านครับโดยทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหากับเจ้าของร้านก็คือนางสาวกชกรในข้อหาค้ามนุษย์แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณีเด็กอายุ 15-18 ปีเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือว่าพาไปเพื่อการอนาจารและจัดให้มีการค้าประเวณีเด็กอายุ 15-18 ปีพรากผู้เยาว์อายุ 15-18 ปีไปจากบิดามารดาเพื่อหากำไรหรือเพื่อการอนาจารชักจูงยุยงส่งเสริมหรือว่ายินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรเป็นนายจ้างไม่แจ้งการจ้างลูกจ้างเด็กทำงานในสถานบริการที่มีอาหารสุราหรือว่าเครื่องดื่มนอกจากนี้ครับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะโสธรได้ดำเนินการส่งเด็กสาวทั้ง3คนที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์เข้าคุ้มครองบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะโสธรต่อไปครับ
1: ติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะฝรั่งเศสตรวจตราเข้มงวดป้องกันเหตุคนจมน้ำเสียชีวิตเนื่องจากเล่นน้ำในพื้นที่สั่งห้ามท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดหรือว่าฮีทเวฟปกคลุมยุโรปตะวันตกค่ะหลายประเทศในช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะในยุโรปตะวันตกกำลังเผชิญสภาพอากาศร้อนจัดหรือฮีทเวฟแผ่ปกคลุมทำให้อุณหภูมิเพิ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ยในหลายพื้นที่รวมทั้งในฝรั่งเศสผู้คนก็ต้องหาทางคลายร้อนด้วยการเล่นน้ำแต่ก็นำมาซึ่งอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ค่ะโดยหน่วยกู้ภัยของฝรั่งเศสเปิดเผยนะคะว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับคลื่นความร้อนหรือว่าฮีทเวฟแล้ว7คนโดยในจำนวนนี้มี5คนที่เสียชีวิตจากการจมน้ำในทะเลสาบแม่น้ำหรือน่านน้ำชายฝั่งเนื่องจากประชาชนพากันลงเล่นน้ำเพื่อคลายความร้อนเรื่องนี้เกิดขึ้นขณะฝรั่งเศสเผชิญกับภาวะอุณหภูมิที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยมาตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์และสำนักงานตุนิยมวิทยาแห่งชาติของฝรั่งเศสบันทึกสถิติให้เป็นวันในเดือนพฤษภาคมที่อากาศร้อนที่สุดเท่าที่เคยมีมาค่ะขณะที่ในกรุงปารีสกลุ่มวัยรุ่นและคนหนุ่มสาวพากันกระโดดจากสะพานลงสู่คลองแซงมาแตงแม้จะมีคำสั่งห้ามลงเล่นน้ำและมีคำเตือนด้านความปลอดภัยปิดประกาศไว้ก็ตามโดยเมื่อเห็นตำรวจลาดตระเวนเฝ้าระวังพื้นที่ขับรถมาใกล้กลุ่มนักว่ายน้ำบางส่วนก็รีบวิ่งขึ้นจากน้ำโดยทันทีค่ะเฟเดริกแฮโรโฆษกหน่วยกู้ภัยของฝรั่งเศสบอกว่าเหตุการณ์จมน้ำหลายครั้งทั่วฝรั่งเศสเป็นเรื่องที่ป้องกันได้โดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิต7คนที่เกี่ยวข้องกับคลื่นความร้อนค่ะซึ่ง5คนในนั้นเนี่ยเป็นการจมน้ำพร้อมกับเตือนเรื่องของการลงเล่นน้ำในพื้นที่ที่ไม่มีผู้ดูแลหรือว่าพื้นที่ต้องห้ามโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนคนหนุ่มสาวจึงเห็นวัยรุ่นจมน้ำเสียชีวิตค่ะ
2: เจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งในมณฑลปาล์มบีชรัฐฟลอริดาของสหรัฐครับเรียกตรวจรถที่มีผู้หญิงพิการเป็นคนขับโดยกล่าวหาว่าเธอถือโทรศัพท์ด้วยมือขวาที่หายไปของเธอขณะขับรถผู้หญิงคนดังกล่าวทราบชื่อต่อมาก็คือแคทเธอรีนโทมัสเธอถูกเจ้าหน้าที่สำนักงานในอำเภอเทศมณฑลปาล์มบีชรัฐฟลอริดาเรียกตรวจรถเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับโดยเจ้าหน้าที่แจ้งเหตุผลที่เรียกจอดรถของเธอว่ากำลังมีปฏิบัติการกวดขันวินัยจราจรเรื่องผู้ขับขี่ที่เสียสมาธิและเห็นเธอขับรถผ่านไปโดยที่มือขวาถือโทรศัพท์อยู่แถมยังกดใช้งานโทรศัพท์เครื่องนั้นด้วยวิดีโอนี้กลายเป็นกระแสไวรัลบนโลกโซเชียลครับหลังจากที่โทมัสได้โพสต์คลิปเผยแพร่ทางออนไลน์ซึ่งในคลิปเผยให้เห็นว่าโทมัสได้โต้กลับเด็ดทันทีโดยชูแขนขวาของเธอขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าเธอไม่มีมือที่จะจับมือถือขึ้นได้และก็ขับรถตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่นายดังกล่าวก็ยังคงยืนยันที่จะออกใบสั่งให้กับโทมัสแม้จะเห็นเธอไม่มีแขนข้างขวาที่จะเล่นมือถือได้ก็ตามแต่ก็มีรายงานในเวลาต่อมาว่าศาลได้ตัดสินยกฟ้องใบสั่งดังกล่าวตามคำร้องจากสำนักงานในอำเภอเทศมณฑลปาล์มบีชแต่ข่าวไม่ระบุรายละเอียดว่ามีการดำเนินการทวินัยกับเจ้าหน้าที่คนที่ออกใบสั่งดังกล่าวหรือไม่ครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณณรงค์จันทองและดิฉันศศิธรสังสมธนะพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
3: ้
2: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เลิศอะ
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
4: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: ร้อนร้อนร้อน
7: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย

0: อ้าวครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับในเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานครใน LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับวันนี้เริ่มต้นกันด้วยนะครับในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายมาบาโกนะครับจากฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ใส่ใจได้แค่มองจาก GX2 นะครับยังอยู่กับเรา3คนเหมือนเดิมนะครับผมวาสุและจัญญา
1: และตามมาด้วยผมลุงเข้มสานต้าครับผม
2: และผมตามไม้ไมตรีนิยมแสงครับผม
0: แม่เป็นไงครับอาจารย์ไมตรีต้องทิ้งท้ายกันแล้ววันหยุดยาวนะฮะวันพระใหญ่ด้วยนะครับหลายคนอาจจะเดินทางไปทำบุญหลายคนโอ้โหเดินทางบางทีก็ต้องระมัดระวังนะช่วงที่อากาศแปรเปลี่ยนไปนะครับอาจารย์ไมตรีมีอะไรจะเสริมไหมครับ
2: ก็เสริมนิดนึงก็คือก็ขอให้เที่ยวกันอย่างให้มีความสุขไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ยังห่วงเรื่องขับรถแล้วตอนนี้ฝนมันจะตกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้วันก่อนลูกน้องผมขับรถมาครับที่ปัดน้ำฝนไม่ดีมันไม่ได้คุณต้องเช็คที่ปัดน้ำฝนอะไรดีแล้วถ้าเวลาขับเนี่ยอย่าขับเร็วแล้วยามขับรถอย่าแซงซ้ายระวังรถก็จะออกมาจากซอยแล้วมันจะบวกกันเข้าไปเนี่ยมันสูญเสียกันทั้งนั้นนะครับเพราะว่าครอบครัวที่บ้านรออยู่นะครับยังไงก็ใจเย็นๆการขับรถผิดเล็กน้อยผิดนิดเบาหน่อยก็ปล่อยเข้าไปไม่ต้องตามไปแบบมันจะเอาเรื่องของเราให้มันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วมีเรื่องเงินเปี้ยงป้างขึ้นมาเนี่ยไม่เสียชีวิตก็พิการนะครับก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีกับวันหยุดยาวนะครับขอบคุณมากท่านหมอครับ
0: ครับนะฮะสำหรับผมเนี่ยนะครับนะฮะอยากจะฝากชาวลูกทุ่งมหานครเรื่องของโครงการดีๆของรัฐบาลซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับให้กับหลายๆท่านนะครับให้ได้ใช้แบบเขาเรียกว่าความเป็นอยู่ในเรื่องของอาหารการกินนะครับคนละครึ่งพลัสนะหลายท่านก็ลงทะเบียนกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับอยากให้ดูแลสุขภาพตังในกระเป๋าของตัวเองด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับในช่วงยามที่เราคงต้องสู้กับปัญหาเรื่องของสถานการณ์น้ำมันเรื่องของอะไรต่างๆด้วยนะครับนะฮะในขณะที่เหตุการณ์สงครามมันก็ยังไม่สิ้นสุดนะครับก็ดูแลตัวเองฝากดูแลตัวเองด้วยนะครับ
1: ครับสำหรับผมเองนะครับก็ฝากต่อเนื่องจากอาจารย์ไมตรีนะครับว่าทุกคนนะครับที่ควบคุมพวงมาลัยอยู่ชีวิตทุกคนที่อยู่บนรถฝากไว้กับคุณนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องไม่ขับรถอย่างประมาทนะครับขอบคุณมากครับ
0: เดี๋ยวเราจะฟังอีก3เพลงต่อเนื่องนะครับแล้วหลังจากนั้นนะฮะก็จะเป็นการทวนเพลงฮิตในมหานครชาร์ต20อันดับความนิยมนะครับอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศนะครับนะฮะกับมหานครทีมนะครับในช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง5โมงเย็นนะครับแล้วก็มีเพลงใหม่ด้วยนะฮะที่จะมาจ่อคิวฮิตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับนะฮะเพลงจากประเทศอินโดนีเซียครับนะฮะแล้วก็มาเลเซียแล้วก็เพลงจากสปป.ลาวนะครับนางฟ้าคืนคอนตอนนี้นิรันดรนะครับแล้วก็สาวเว้นสาวอย่าลืมติดตามเรา3คนนะครับ10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงดูแลตัวเองดูแลสุขภาพกันนะครับมีความสุขมากๆอบุญมาฝากชาวลูกทุ่งมหานครกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับโชคดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 13 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือครอบครัวไรเดอร์ติดตามความคืบหน้าทางคดีวันไม่ได้รับความเป็นธรรมหลังคู่กรณีเป็นข้าราชการระดับสูงวอนตำรวจดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาความคืบหน้าคดีนายจรงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานปปช.ผู้ต้องหาเมาแล้วขับรถชนไรเดอร์เสียชีวิตล่าสุดวันนี้ที่บ้านที่สภ.บางสีเมืองพี่สาวพี่ชายรวมทั้งลูก2คนครอบครัวของนายสอนนรินทร์อายุ43ปีไรเดอร์ผู้เสียชีวิตเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนติดตามความคืบหน้าคดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยนางสาววิยดาพี่สาวของไรเดอร์ผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าเมื่อวานที่ผ่านมาคู่กรณีเดินทางไปที่วัดเพื่อขอขมาศพผู้เสียชีวิตพร้อมมอบเงิน 50,000 บาทเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่วนเรื่องเงินเยียวยาหลังเสร็จสิ้นพิธีศพมีการพูดคุยกันอีกครั้งซึ่งเบื้องต้นมีการหารือไว้ที่ประมาณ 500,000 บาทแต่มองว่าเงินจำนวนดังกล่าวยังไม่เพียงพอแน่นอนและจะมีการเรียกร้องเพิ่มเติมเนื่องจากผู้เสียชีวิตยังมีภาระต้องเลี้ยงดูลูกอีก2คนจึงต้องการให้คู่กรณีรับผิดชอบอย่างถึงที่สุดส่วนกรณีที่คู่กรณีออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนว่ารู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมองเป็นการสร้างภาพมากกว่าเพราะจากคลิปเหตุการณ์ที่ปรากฏต่อสาธารณะมีหลายประเด็นที่ไม่สอดคล้องกับคำให้สัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนตัวผู้ขับขี่หรือการยืนยันว่าไม่ได้ดื่มสุราและไม่ได้เป็นผู้ขับรถในวันเกิดเหตุจึงยอมรับว่ารู้สึกกังวลเนื่องจากคู่กรณีเป็นข้าราชการระดับสูงขณะที่ครอบครัวของตนเป็นเพียงคนชั้นล่างจึงอยากขอความเห็นใจจากเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาโสพลบอกไม่รู้ปมแชทหลุดช่วยน้ำเงินด้วยนายโสพลสารำประธานสภาผู้แทนราษฎรส.ส.บุรีรัมย์ในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่นายพัทรพงศ์สุภักษรหรือทนายอันบุรีรัมย์และคณะได้ยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยบทสนทนาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์และมีการกล่าวอ้างว่าเป็นบทสนทนาของอธิบดีกรมการปกครองโดยมีข้อความตอนหนึ่งว่าช่วยน้ำเงินด้วยโดยบอกว่าตนไม่ทราบส่วนได้มีการพูดคุยกับแกนนำในพรรคบ้างหรือไม่ถึงกรณีดังกล่าวนายโสพลยืนยันว่าตนไม่เกี่ยวเลยเพราะตั้งแต่ตนมาดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่เคยไปพูดคุยเกี่ยวกับกิจการของพรรคภูมิใจไทยย้ำว่าทำหน้าที่เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรมีการรักษาระยะและทำงานด้านนิติบัญญัติตามลิมิตปล่อยให้เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารและพรรคการเมืองอย่าเอาเรื่องมาปะกันปนกันนิติบัญญัติฝ่ายบริหารซึ่งบริหารเป็นเรื่องเศรษฐกิจนิติบัญญัติเป็นเรื่องกฎหมายและรัฐธรรมนูญต้องแยกกันให้ออกรัฐบาลดัน MRT 4สายน้ำเงินม่วงเหลืองชมพูเข้าไทยช่วยไทยพลัสนางสาวลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดภาระค่าครองชีพและรักษากำลังซื้อประชาชนโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายได้แก่สายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางให้ประชาชนและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างสะดวกปลอดภัยและประหยัดประชาชนที่ได้รับสิทธิตามโครงการสามารถใช้สิทธิชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569โดยรัฐบาลร่วมจ่ายค่าโดยสารในสัดส่วน 60% ขณะที่ประชาชนชำระเอง 40% วงเงินสนับสนุนไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนจึงจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้รัฐบาลมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนผ่านการเพิ่มการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพควบคู่กับการลดปัญหาจราจรและมลพิษในเมือง
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริน่า
2: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่วันเสาร์ในช่วงของมหานครชาร์ต M-Card Radio Network ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะครับประจำวันเสาร์ที่30พฤษภาคมครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่1081อยู่กับผมคริสสมคริส
1: และพิมดามหานครค่ะดูรายการในวันเสาร์แบบนี้เป็นวันหยุดยาวด้วยเนาะน้องคริสเนาะ
0: เหรอครับ
1: ใช่วันจันทร์วันจันทร์เป็นวันหยุดเหมือนวันหยุดชดเชยวิสาขะหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะคะอุ้ยมาเจอกับน้องคริสทีไรหยุดยาวทุกทีเลยเราต้องมาเจอกันบ่อยๆแล้วนะนะคุณผู้ฟังจะได้หยุดยาวๆบ่อยๆนะคะเกี่ยวเลยเนี่ยนะนะ
0: อ่ะเปิดชั่วโมงเลย4ผลงานเพลง
1: ที่แล้วนะคะ
0: ในที่20วันนี้เป็นผลงานเพลงจากเบียร์พร้อมพงครับผมผลงานเพลงเจ้านางเอ่ยครับลงมาจากฮิตที่19ครับ
1: ค่ะฮิตที่19นะคะรักแท้หรือแค่คอนเทนต์ค่ะจากพิมดาเองนะคะลงมาจากฮิตที่18ค่ะ
0: ครับผมและในฮิตที่18วันนี้ลงมาจากฮิตที่14ผลงานเพลงอบอวนครับจากเล็กรัชเมธครับ
1: ค่ะและฮิตที่17นะคะก็ลงมาจากฮิตที่13กุหลาบนอกวาเลนไทน์จากน้องเพชรคทาวุฒินั่นเองนะคะ4เพลงเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังเลยทั้ง4ฮิตนะคะเรามาลุ้นกันต่อดีกว่าน้องคริสเนาะ
0: ครับผมแน่นอนว่า2ชั่วโมงแรกนี้ก็ฮิตที่20ไปจนถึง1เพราะฉะนั้นเราก็ไปต่อกันเลยที่ฮิตที่17
1: ไป16ค่ะ
2: ฮิตที่16

0: อีก3ผลงานเพลงนะครับผมในฮิตที่16ครับวันนี้ลงมาจากฮิตที่10ผลงานเพลงจากไรอันการบัณฑิตฟีดกับแวนโก้ครับกับผลงานเพลงเซิงโนบิตะครับ
1: ค่ะฮิตที่15นะคะเข้ามาใหม่เลยเพลงนี้ค่ะจากอ้ายหมายไทยหัวใจศิลป์นะคะสิทธิ์ของเจ้านะคะซึ่งเข้ามาสัปดาห์แรกเลยค่ะ
0: ครับผมและในฮิตที่14จบไปเมื่อกี้นี้เป็นผลงานเพลงจากแนทราเชนฟิตกับแมนฟิตกับกล้วยสแตมครับผม
1: ค่ะ
0: โนราพลัดถิ่นนะครับ
1: ขึ้นมาจากที่20เลยนะคะเพลงนี้คนขอเยอะเหมือนกันนะสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่เดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อค่ะกับการรายงานมหานครชาร์ตค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
7: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
6: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
7: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
8: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
11: ฮิตที่13

0: บไปอีก2ผลงานเพลงครับผมในฮิตที่13วันนี้ผลงานเพลงจากเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงษ์นะครับก
1: ับ
0: ผลงานเพลงคนต้นทางครับเพลงนี้ลงมาจากฮิตที่8ครับ
1: ค่ะและฮิตที่12ค่ะนารีรำพึงนะคะจากวงฟูลงมาจากฮิตที่11เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเหลือเวลาเยอะเลยค่ะน้องคริสทักทายคุณผู้ฟังทาง Facebook Live หน่อยกันละกัน
0: บอกว่าฟังตั้งแต่ฮิตที่20แล้วยังไม่เปิดเลยอันนี้เขารอฟังเพลงไหนเลย
1: เตยก่อสร้างใจเย็นๆนะพี่เอถ้ามันไม่มีนี่เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าไม่แน่หรอกเขาอาจจะอยู่ในท็อป10ก็ได้นะคะอาจจะอยู่1ถึง10ก็ได้เดี๋ยวรอฟังนะคะส
0: ่
1: วนเสียเปียกนี่เขากรี๊ดมาแล้วนะเพราะว่าเพลงที่เขาเชียร์เนี่ยเปิดไปแล้วนี่ไง
0: คนต้นทาง
1: นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเสียแล้วตกลงมาจากฮิตที่8เนาะเสียบอกว่าอุ้ยลงมาเยอะเลยประมาณ5อันดับเองเสียไม่เยอะหรอกก็เสียไม่ช่วยเชียร์นี่ใช่มั้ยนะอ่ะแล้วก็หลายๆคนเลยทักทายกันเข้ามาได้ทาง Facebook Live นะคะพี่สุดติ่งกระดิ่งแมวด้วยนะคะพี่อินแถนเนาะแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยพี่สุภาพพี่ทอยนะคะพี่สุจากฮอลแลนด์นะคะแล้วก็ยังมีพี่มนูนด้วยนะคะ
0: มีขอเพลงขึ้นมาเยอะเดี๋ยวในชั่วโมงที่3นะฮะได้ขอเพลงขึ้นมาได้แน่นอนนะคะ
1: ใช่แล้ว
0: ในชั่วโมงนี้ก็เป็นชาร์ตไปก่อนซึ่งตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงฮิตสุดท้ายของชั่วโมงนี้ครับฮิตที่11ครับฮ
1: ิ
0: ตที่11วันนี้เป็นผลงานเพลงจาก
1: จ้า
0: ตายอรทัยครับผม
1: นะคะฮักพอเป็นพิธีจากพี่ต่ายอรทัยนะคะสัปดาห์นี้นี่อยู่ในฮิตที่อู้ลงมาจากฮิตที่6น
0: ี่
1: เขาก็ลงมาไกลเหมือนกันนะแปลว่ามันจะต้องมีเพลงอะไรใช่ที่ขึ้นมาอยู่ในท็อป10แทนเพลงเหล่านี้แน่ๆเลยนะคะเดี๋ยวรอฟังชั่วโมงหน้าเดี๋ยวชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้แล้วก็อี
0: กเพลงน
1: ึ
0: ง
1: นะคะที่น้องคริสเลือกมาแถมให้คุณผู้ฟังนะคะ
2: ฮิตที่11

0: ขณะนี้เวลา14:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: ขณะนี้เวลา14:00 น.ค่ะปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวรวรรณปลัดมหาไทยแจ้งผู้ว่าทั่วประเทศรวมขับเคลื่อนกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอนายอังสิตสัมพันธาระปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะกรรมการอำนวยการความโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานความร่วมมือจากโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมในการดำเนินกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอรวมทั้งพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร5ธันวาคม2569วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคมและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569กระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศพิจารณาร่วมดำเนินกิจกรรมพร้อมเชิญชวนหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและประชาชนทุกหมู่เหล่าก็ร่วมกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอพร้อมร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติร่วมกับโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมณสถานที่ที่คณะสงฆ์โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขของแต่ละจังหวัดกำหนดขึ้นโสพลเผยเตรียมบรรจุวาระแก้รัฐธรรมนูญ 7-8 กรกฎาคมนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการบรรจุวาระพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญว่าขณะนี้ได้รับร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาแล้วหลายพรรคซึ่งจากการหารือระหว่างวิป3ฝ่ายคาดว่าจะนำเข้าสู่วาระที่ประชุมวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้เพื่อประชุมรัฐสภาพิจารณารับหลักการในวาระที่1ส่วนจะเริ่มพิจารณาในวาระต่อไปได้เร็วเพียงใดนายโสพลระบุว่าเนื่องจากรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสำคัญซึ่งปกติจะใช้เวลาพอสมควรหากอยากเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเร็วคณะกรรมการก็ต้องเร่งปรึกษากันเพราะยังมีอีกหลายขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการหากพิจารณาได้เร็วขั้นตอนอื่นตามมาก็จะเร็วขึ้นส่วนบรรยากาศความขัดแย้งระหว่างส.ส.และส.ว.ที่มีการกล่าวหาถึงระบอบสีน้ำเงินจะกระทบต่อการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่อยู่ที่การหารือเชื่อว่าประชาชนออกเสียงประชามติว่าอยากเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเชื่อว่าทุกฝ่ายจะรับฟังเสียงนั้นส่วนจะได้ข้อสรุปอย่างไรเป็นอีกเรื่องไม่ว่าหน้าตาของรัฐธรรมนูญจะเป็นอย่างไรอยู่ที่การพูดคุยแต่เชื่อว่าต้องเคารพเสียงของประชาชนอย่างแน่นอนซาบีดาคิกออฟปักหมุดจังหวัดแรกเปิดวัฒนธรรมสร้างสรรค์สัญจรปี4และสัญจรสู่4ภูมิภาคนางสาวซาบิดาไทเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดกิจกรรมขับเคลื่อนวัฒนธรรมสร้างสรรค์สัญจรปี4ภายใต้แนวคิด Cultures Future is Now หลังพลังวัฒนธรรมสร้างอนาคตณโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีพร้อมเปิดเผยว่ากิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมและขยายเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์วัฒนธรรมให้ครอบคลุมทั่วประเทศกำหนดจัด4ภูมิภาคเริ่มต้นภาคเหนือจังหวัดอุทัยธานีวันที่29พฤษภาคมภายในงานมีการเสวนามีการจัดกิจกรรมกลุ่มเวิร์กช็อปเพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้แก่เด็กเยาวชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันขับเคลื่อนและสร้างสรรค์วัฒนธรรมครั้งถัดไปกำหนดจัดพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกวันที่12มิถุนายนจังหวัดนครปฐมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ25มิถุนายนจังหวัดบุรีรัมย์ภาคใต้ภายในเดือนกรกฎาคมจังหวัดชุมพรมั่นใจว่า การขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมโดยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในฐานะเจ้าของวัฒนธรรมได้ร่วมกันคิดร่วมระดมสมองเพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นไทยมาสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นการรักษาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและส่งเสริมให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลอย่างเข้มแข็งช่วยสร้างความตระหนักรู้และความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมกับเคลื่อนสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์สืบไป
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: จนต้องร้องว่า

0: ับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: Hit key.

0: ลับมาแล้วค่ะมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะในชั่วโมงที่2ค่ะชั่วโมงนี้เราก็จะรายงานกันตั้งแต่ฮิตที่10นะคะไปจนถึงฮิตที่1เลยนะคะ
1: ครับผม
0: ซึ่งเราก็เปิดกันไปแล้วนะคะ3เพลงด้วยกันนะคะฮิตที่10วันนี้ค่ะขึ้นมาจากฮิตที่12นะคะแก้บนจากก้านตองทุ่งเงินนั่นเองนะคะอุ๊ยเพลงนี้อยู่ในมหานครชาร์ตของเรามานานมากเลย33สัปดาห์แล้วค่ะแล้วก็เคยอยู่ในฮิตที่1ถึง11สัปดาห์ด้วยกันค่ะ
1: ครับผมและในฮิตที่9ครับผลงานเพลงจากนันอนันต์ครับใครคือคนที่ใช่ของเธอลงมาจากฮิตที่7ครับ
0: นะคะแล้วก็ฮิตที่8ค่ะเพิ่งจบไปเมื่อกี้เลยนะคะขึ้นมาจากฮิตที่9ค่ะขอกำลังใจจากพี่หนูเล็กกากาฟิชเชอริงกับน้องวินวรพัฒน์นะคะเพลงนี้ก็อยู่ในมหานครชาร์ตของเรายาวนานเหมือนกันและยาวนานที่สุดเลยนะตั้งแต่ดูมาเนี่ยนะคะตั้งแต่เปิดมาเนี่ยนะคะ34สัปดาห์แล้วนะคะเคยอยู่ในฮิตที่2ด้วยค่ะ
1: ครับผมนี่ก็เป็นอีก3ผลงานเพลงในมหานครชาร์ตซึ่งใครที่เพิ่งมานะครับชั่วโมงนี้ก็ยังแนะนำมหานครชาร์ตตั้งแต่10ไปจนถึง1ครับ
0: ค่ะแล้วก็ร่วมสนุกนะตอบคำถามกันหน่อยมาลุ้นกันดีกว่าเพราะว่าชาร์ตในสัปดาห์นี้เนี่ยค่อนข้างผันผวนเลยทีเดียวนะคะมีขึ้นมาจากฮิตอ่ะไม่บอกดีกว่าไม่บอกดีกว่านะคะ
1: เดี๋ยว
0: ไปรอลุ้นกันกันละกันนะคะอ่าล่ะเมื่อกี้ไปถึงฮิตที่8แล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยในฮิตที่7ค่ะ
2: ฮิตที่7

0: ฮิตที่7นะครับวันนี้เป็นผลงานเพลงจากท็อปพระสุภัทครับผมเสื้อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เสื้อครับผมเพลงนี้ก็ขึ้นมาจากฮิตที่16มาอยู่ในฮิตที่7
1: โอ้โหขึ้นมาไกลมากเลยนะเพลงนี้นะคะฮิตที่6ค่ะพบหมอหน้าห้านนะคะจากน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะคะลง

0: าจากฮิตที่4เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะ
1: ครับผมและในฮิตที่5รู้สึกว่าจะรอคอยเพลงนี้ตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วผลงานเพลงจากจอยรวมมิตรครับผลงานเพลงเต้ยก่อสร้างครับผมนี่ก็เป็นอีก3ผลงานเพลง
0: เพลงเต้ยก่อสร้างนี่ขึ้นมาจากฮิตที่17เลยนะ
1: ครับผม
0: นี่เห็นไหมบอกแล้วมีผันผลเยอะมากไม่น่าล่ะพี่นะคะคุณแม่เขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะเพลงเต้ยก่อสร้างหายไปไหนจากฮิตที่17นี่ค่ะกระโดดขึ้นมาฮิตที่5อีกครั้งนึงแล้วนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันสั้นๆสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดาและสมคริสค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร

0: ติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแฮบหอมหอมหอมแฮบสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์ฟ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
6: ฮิตที่4

0: อีที่4วันนี้นะครับผมเป็นผลงานเพลงจากก้องห้วยไร่ผลงานเพลงดอกกระเจียวบานครับขึ้นมาจากฮิตที่5
1: ค่ะนะคะฮิตที่3ค่ะเพิ่งจบไปเมื่อกี้นี้เลยแม่จ๋าได้ฟังกันหรือเปล่าเอ่ยนะคะฮิตที่3จากลูกชายแห่งชาติค่ะไรอันกาดบัณฑิตนะคะเพลงกลางดาวค่ะสัปดาห์นี้ลงแล้วนะแม่ลงไปอยู่ในฮิตที่3แล้วนะคะมาจากฮิตที่2ค่ะคุณแม่ต้องรีบแล้วนะคะต้องรีบช่วยกันดันแล้วนะคะคุณแม่ นะคะอ่ะเปิดไปแล้วเรียบร้อยนะคะถึงฮิตที่3กันแล้วนะคะทีนี้ก็จะเหลืออีก2ฮิตให้ได้ลุ้นกัน
0: เท่านั้น
1: เอ๊ะมีเพลงไหนที่ยังไม่ได้เปิดไปบ้างหรือเปล่ามีใครทายถูกไหมเอ่ยว่าฮิตที่2จะเป็นเพลงอะไรนะ
0: นะฮิตที่1ถ้างั้นไปฮิตที่2เลยมั้ย
1: เดี๋ยวไปฮิตที่2ก่อนละกันไปลุ้นกันค่ะ
2: ฮิตที่2

0: บไปกับฮิตที่2นะครับผลงานเพลงจากวงแอลกอฮอล์นะครับกับผลงานเพลงไอ้ถุยครับขึ้นมาอยู่ในฮิตที่2จากฮิตที่3ในสัปดาห์นี้ครับเหลือเพียงแค่ฮิตเดียวเท่านั้นฮิตที่1
1: นะคะก็ลุ้นกันมาค่ะอุ้ยเหลืออีกเพลงเดียวเองอ่ะที่ยังไม่ได้เปิดเนาะคุณผู้ฟังเดาถูกแล้วแหละ
0: นะคะ
1: เนาะฮิตที่1วันนี้ยังไงดียังคงที่อยู่ที่เดิมนะคะ
0: ครับผลงานเพลง
1: เต้ยสั่งลาจากพิธีทีเร็กค่ะนี่เลยนะเอาเวลายังเหลือนะเดี๋ยวเราทวนชาร์ตกันอีกสักรอบนึงก็แล้วกันเนาะน้องคริสเนาะนะคะ
0: ได้ครับผมเราเปิดมา2ชั่วโมงแล้วเริ่มต้นตั้งแต่ฮิตที่20ผลงานเพลงเจ้านางเอ่ยครับจากเบียร์พร้อมพรงในฮิตที่19รักแท้หรือแค่คอนเทนต์จากพิมพ์ดานะครับในฮิตที่18อบอ้วนจากเลขจากเล็กรัชเมธครับผมในฮิตที่17กุหลาบนอกวาเลนไทน์จากเพชรกทาวุฒิครับฮิตที่16วันนี้เซิงโนบิตะจากไรอันกาดบัณฑิตฟิตกับแวนโกะในฮิตที่15เข้ามาใหม่ผลงานเพลงจากไหมไทยหัวใจศิลป์ครับสิทธิ์ของเจ้าในฮิตที่14ครับโนราพลัดถิ่นของแนกราเชนฟิตกล้วยสแตมในฮิตที่13คนต้นทางครับจากเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงษ์ในฮิตที่12นารีรำพึงจากวงฟูครับและฮิตที่11ฮักพอเป็นพิธีจากต่ายอรไทย
1: ค่ะฮิตที่10ค่ะแก้บนจากกั้นตองทุ่งเงินนะคะฮิตที่9ใครคือคนที่ใช่ของเธอจากนันอนันต์ค่ะฮิตที่8ขอกำลังใจจากหนูเล็กกากาฟิชเชอริ่งน้องวินวรพัฒน์นะคะฮิตที่7ค่ะเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อจากท็อปพสุพัฒน์นะคะฮิตที่6ค่ะพบหมอนหน้าห้านจากอุ้งอิงเพชรบ้านแพงฮิตที่5เต้ยก่อสร้างนะคะจากจอยโรมิดค่ะฮิตที่4ดอกกระเจียวบานจากก้องห้วยไร่ฮิตที่3กลางดาวจากไรอันกาดบัณฑิตฮิตที่2ไอทุยจากแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ฮิตที่1ที่เราบอกกันไปแล้วเมื่อกี้นี
0: ้ครับผม
1: เต้ยสั่งลาจากพิธีทีเร็กค่ะ
0: ครับผมจะเจอกันชั่วโมงหน้านะครับ
1: ค่ะ
2: ฮิตที่

0: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณตำรวจแท็กทีมกองปราบรวบ4จินเทาทลายแก๊งทวงหนี้โหดข้ามชาติปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้พลตำรวจตรีโสพลสารพัดรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีพันธนะนุชนาถรองผู้บัญชาการสตม.พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพพสุวรรณผู้กำกับการกองปราบปรามส่งที่กำลังร่วมการตรวจค้นและควบคุมตัวบุคคลที่ทางการประเทศจีนต้องการตัวทั้ง4รายแก๊งทวงหนี้โหดเรียกเงินเหยื่อด้วยความรุนแรงสืบเนื่องจากสำนักงานความมั่นคงเฝิงหนานเมืองถังชานสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ออกหมายประกาศจับ4ผู้ต้องหาคนสำคัญในความผิดฐานประกอบธุรกิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อความวุ่นวายและทวงหนี้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมีพฤติการที่โหดเหี้ยมปล่อยกู้ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยมหาโหดให้เหยื่อในจีนกว่า40รายอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า 30% ต่อเดือนเมื่อเหยื่อรายใดจ่ายไม่ทันกำหนดจับตัวกักขังในห้องเช่าก่อนที่จะทุบตีแล้วทรมานด้วยวิธีต่างๆเพื่อขุดรีทรัพย์สินโดยพบแหล่งกบดานในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรียืนยันว่าบุคคลต้องสงสัยกลุ่มนี้คือแก๊งมาเฟียจีนเทาที่หลบหนีหมายจับมาซุกอยู่ในประเทศไทยจึงสนที่กำลังเปิดปฏิบัติการร่วมกันโดยพบว่าผู้ต้องหาทั้ง4รายพักอาศัยบ้านหรู2แห่งในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง4นำส่งกองกำกับการ3กองบังคับการสืบสวนสตม.และผลักดันส่งตัวอาชญากรทั้ง4รายกลับประเทศไปรับโทษตามกฎหมายต่อไปกระทรวงคมนาคมหารือการบินไทยผนึกกำลังเปิดบินเมืองหลักสู่เมืองรองบูมท่องเที่ยวไทยนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าได้หารือร่วมกับกรมท่าอากาศยานสถาบันการบินพลเรือนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อวางแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินเพิ่มการเปิดเส้นทางบินและการท่องเที่ยวในประเทศโดยเฉพาะจากเมืองหลักสู่เมืองรองโดยได้พูดคุยและขอให้การบินไทยเพิ่มเส้นทางบินภายในประเทศจากเมืองหลักสู่เมืองรองหรือการเพิ่มเที่ยวบินไปยังท่าอากาศยานสังกัดกรมท่าอากาศยานเพิ่มเติมเช่นท่าอากาศยานกระบี่นครศรีธรรมราชอุดรธานีและการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศไปยังท่าอากาศยานกระบี่สุราษฎร์ธานีหัวหินจากประเทศต้นทางอาทิมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืนโดยบูรณาการร่วมกันกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้นในส่วนของเมืองรองทั้ง7จังหวัดได้แก่นครศรีธรรมราชลำปางแม่ฮ่องสอนน่านหัวหินแพร่และร้อยเอ็ดมอบหมายให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำแผนงานร่วมกันและให้กรมท่าอากาศยานเร่งรัดดำเนินการตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคในสังกัดยกระดับท่าอากาศยานให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาระดับภูมิภาคเพื่อเตรียมการและสนับสนุนเชื่อมโยงทั้งการบริการภาคพื้นการขนส่งทางอากาศซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาคเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของไทยให้เติบโตได้อย่างเป็นรูปธรรมโรงเรียนในคองโกให้ความรู้เด็กเรื่องอีโบลาในขณะที่ไวรัสอีโบลากำลังแพร่ระบาด ทั่วพื้นที่ทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกโรงเรียนต่างๆได้ให้ความรู้เรื่องไวรัสอีโบลาแก่นักเรียนรวมถึงมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อลดการแพร่เชื้อครูบางส่วนกล่าวว่าพวกเขาพยายามสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคอีโบลาแก่กลุ่มนักเรียนขณะเดียวกันต้องดิ้นรนอย่างหนักกับปัญหาด้านการจัดการระบบสาธารณูปโภคเพราะที่โรงเรียนไม่มีก๊อกน้ำไม่มีจุดบริการน้ำส่วนแพทย์คนหนึ่งในเมืองบูคาวูระบุว่าเด็กๆมีความเสี่ยงมากกว่าเพราะระบบภูมิคุ้มกันยังพัฒนาไม่เต็มที่และความตระหนักรู้เรื่องสุขอนามัยยังมีน้อยกว่าผู้ใหญ
5: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรล่ะครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: บำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: กลับมาแล้วในชั่วโมงที่3นะครับเปิดมาด้วยเพลงเขามันวินเทจอ้ายมันเกษตรกรแล้วก็ของท้าวสมัยแล้วก็เอาเป่าจากบอสคำปากปิ่นและเอิญอ้ายเนเดอร์ย่ำเธอมีแห้งของโอพจนาน
1: ี่นะคะใช่แล้วนะคะ3เพลงเลยคุณผู้ฟังให้ได้แบบว่าโยกย้ายใส่สะโพกออกกำลังกายกันนิดนึงนะคะยืดเส้นยืดสายในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะคะเพราะว่าหนังท้องตึงนี่หนังตาก็จะเริ่มหย่อนกันแล้วนะคะต้องยืดเส้นยืดสายกันนิดนึงนะคะวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรในชั่วโมงนี้ขอกันเข้ามาได
0: ้เข้ามาขอเลยจะขอทาง
1: Facebook Live
0: ก็ได้ Facebook Live ก็ LTMFM 95นะครับ Facebook Fanpage หรือโทรเข้ามาขอที่022481366นะครับหรือจะ SMS เข้ามาขอก็ได้ที่4689400นะคร
1: ับ แต่ว่าทางที่ดีชั่วโมงนี้เนี่ยอยากให้โทรมาขอหลังไมค์เพราะว่าถ้าเกิดโทรมาหลังไมค์แล้วเราจะให้คุยสายหน้าไมค์ด้วยนะคะโทรมาจองสายกันเยอะๆเลยนะคุณผู้ฟังนะคะชั่วโมงนี้อยู่กับแป้งโกะคนสวยนะคะรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะเดี๋ยวเราจัดเพลงนี้ให้เนาะในระหว่างที่รอสายนะคะถ้าไม่มีสายเราก็จะจัดเพลงกันไปเรื่อยๆเลยนะคุณผู้ฟังนะคะตามใจกันไปเนาะชั่วโมงนี้ค่ะ

0: ผู้ฝ่ายสายแนนจากมอนแคนแก่นคุณและบุญพลาจากไม้พี่รมพรนะครับตอนนี้มาแล้ว1สายสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีคุณพี่อะไรครับ
1: พ่ออุ้ยครับ
0: พ่ออุ้ยครับผม
2: จากไหนเนี่ย
1: พ่ออยากอุ่นครับเพราะเรากับพี่ดาแน
2: ่ได้เลยพ่ออุ้ยพ่ออุ้ยทำอะไรอยู่เนี่ยตอนนี้
1: ไล่ไฟแห้งอยู่ครับ
2: หรอแล้วพ่ออุ้ย
0: ม
2: ้วนบ่คะ
1: ม้วนครับม้วน
2: ม้วนอยู่เน
1: าะแล้วผมพูดไทยบ่ค่อยชัดผมก็เลยพูดอีสานครับ
2: น่ารักจังเลย
0: มีหล่ามนั่งอยู่มองดูครับผม
2: นี่ไงมีหล่ามพอดีเลยอ่ะพ่ออุ้ย
1: ครับเมื่อคืนนี้นะจะฟังนิทานพิมดามันฟังนิทานฝนตกฟ้าร้องเลยปิดเลย
2: หรอพิมดา
1: เมื่อคืนเนี่ยตอนสองไอ้สองทุ่มไปสี่ทุ่มอ่ะ
2: ค่ะเป็นใคร
1: พิมดาจัดอ่ะ
2: ไม่ใช่เมื่อคืนวันศุกร์พิมดาไม่ได้มาพิมดามาวันพุธพฤหัส
1: สงสัยจะใช่ไม่ฟังพอฝนตกฟ้ามาร้องแล้วก
0: ็มันพอ
1: จบแล้วก็ลูกตามาแล้วก็นั่นมันเมมาก
2: ลัวเหรอกลัวเป็นไงกลัวฟ้าร้องเหรอ
1: ฟ้าร้องมันอันตรายนะที่บ้านนี้ผมอยู่หัวนานะบ้านไร่ปลายนาน่ะ
2: อ๋อเหมือนแบบถ้าฟ้าผ่าอะไรอย่างเงี้ยลงมาวิทยุเราได้อย่างเงี้ยเหรอ
1: ครับผม
2: ใช่ไหม
1: มันไม่มีสายล่อดินมันไม่มีสายดินล่อสายล่อฟ้ามันไม่มีนะที่นาที่บ้านเนี่ย
2: เหรอแล้วพ่ออุ้ยฟังจากอะไรอะคะ
1: วิทยุครับ
2: เสียบปลั๊กงี้เหรอ
1: ครับเสียบปลั๊กไฟครับใช้ปลั๊กไฟ
2: อ๋อนะก็เลย
1: ฟังประจำนะพินดาหนาแล้วมันบางวันก็พี่อะไรนะพี่อันพี่ชายอะบอสนะ
2: บอสเหรอบอสธีรพงศ์เหรอแล้วไม่เห็นโทรมาช่วงพิมดาบ้างเลยอะ
1: ผมไม่ค่อยโทรผมได้โทรครั้งเดียวโทรหาน้องเมย์
2: อ่
1: ะน้องเมย์ตอนตีสอง
2: โทร
1: เขาบอกให้ไปดูข่าวพบค่ำข
2: ่
1: าวพบค่ำแล้ววันนั้นเขาจัดเรื่องหมามันส่งกระเป๋า
2: แล้วยังไง
1: ตอนแล้วว่ามันมีอีกเคสหนึ่งมันจะมีรถคว่ำ16คันอยู่จังหวัดเลยมันเหยียบแมงเมามันมาเล่นไฟอ่ะ
2: เรานี่ชอบฟังเรื่องเล่านะเนี่ยพ่ออุ้ยนี่ชอบฟังเรื่องเล่านะเนี่ยใช่ไหม
1: ครับผม
2: อุ้ยนั่นไงเสียงไก่ขันแล้ว
1: ก็อยู่บ้านก็อยู่นามันเป็นนาที่นาหัวนาเขาปลูกบ้านอยู่นี่
2: บรรยากาศดีเลยสิ
0: ครับผมคุณพ่ออุ้ยอยากฟังเพลงอย่างครับ
1: อันนิดน้อยของโจอีครับ
2: ขอเพลงวัยรุ่นซะด้วยนะ
1: จะขอฟังกันจะฟังกันนั่นแหละฟังคอนเทนต์ของกินดาของพินดานั่นแหละ
2: อยากฟังคอนเทนต์แต่ว่าเปิดไปแล้วเน
0: า
2: ะ
0: เปิดไปแล้ว
2: รายงานชาร์จไปแล้วเนาะฟังของพี่โจอี้แทนก็แล้วกันเนาะพ่ออุ้ยเนาะ
1: ครับผมครับผม
2: อะโทรมาบ่อยๆนะพ่ออุ้ยนะช่วงพินดาก็โทรมาคุยกันได้นะ
1: ฟังประจำล่ะฟังกลางคืนฮอดตีสองก็นอน
2: ดีมากเลย
1: ลูกการแล้วก็เมธิชาบางวันก็ได้ฟังของบอสบางวันก็ได้ฟังของพินดา
2: ค่ะนะให้อยู่เป็นเพื่อนคุณพ่อเนาะขอบพระคุณมากเลยยังไงนะพ่ออยากพูดอะไรอีกไหม
1: ชอบพินดาพูดแบบว่าไม่ถือตัวแบบพูดง่ายพูดหวานพูดเพราะนี่ไม่ได้ย้อนนะเรื่องจริงนะ
2: นี
1: ่เอาจริงๆพูดหวานพูดเพราะ
2: นี่เพราะว่าอยากกินอะไรเนี่ยเดี๋ยวส่งไปให้ที่อุบลเลย
1: ไม่เป็นไรครับ
2: นะ
1: ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากๆนะครับ
2: ขอบคุณมากๆนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เขนิดหน่อยจากโจอี้ภูวศิษฐ
2: ์ค่ะ

0: ศษ
1: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
2: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
7: The Legends Tale
6: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
8: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
9: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร

0: ผลงานเพลงน
1: ี่ขอลาไปก่อนนะคะยังใช่ไหม
0: เป็นขอลาจากรีโออาทิตย์จากมีคนมีพี่เขาขอถาม
1: มีคุณผู้ฟัง
0: ผมขอเพลงของรีโอเพลงอะไรก็ได้ก็เลยเลือกเพลงขอลามานะครับแล้วก็ตีสามนะครับของบอสเป็นผลงานเพลงที่พี่เอกจากสตูลขอเข้ามา
1: หลังใหม่นะคะ
0: แล้วมีอีกเพลงนึงที่เราจะทิ้งท้ายเป็นผลงานเพลงที่ขอขึ้นมาเช่นเดียวกันและแน่นอนในชั่วโมงหน้าก็จะเป็นช่วงของจ่อคิวฮิตนะครับ 1-5 มิถุนายนเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปไหนแต่ว่ายังไงก็ทิ้งท้ายกับผลงานเพลงอีกเพลงนึงที่ขอเข้ามาจากต่ายอรทัยผลงานเพลงอยู่ในใจเสมอ

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายทหารกองทัพบกไทยได้รับประกาศเกียรติคุณจากการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในเกาหลีพันเอกศรีสวัสดิ์ศรีประโคนนายทหารนักเรียนหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากศาสตราจารย์อีฮงซอบรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อยกย่องการแสดงความกล้าหาญและจิตสาธารณะในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนทั้งนี้เมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาระหว่างเดินทางกลับจากการสัมมนาณกรุงโซลเกาหลีใต้พันเอกศรีสวัสดิ์พร้อมนายทหารมิตรประเทศจากอินเดียและเวียดนามได้พบเหตุรถบรรทุกพ่วงพลิกคว่ำกลางถนนจึงเข้าช่วยเหลือผู้ขับขี่อย่างเร่งด่วนโดยทุบกระจกเพื่อเปิดทางช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกจากตัวรถพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับพลเรือนชาวเกาหลีจนกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพและรถพยาบาลเดินทางมาถึงการได้รับประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้สะท้อนถึงความเสียสละความกล้าหาญและความพร้อมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของกำลังพลกองทัพบกอันเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในเวทีนานาชาติพม.ลงนาม MOU โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยว่าได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวม46หน่วยงานเพื่อร่วมการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติและข้อมูลของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งนี้กระทรวงพม.โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ตกลงความร่วมมือกันในการบูรณาการฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการดำเนินโครงการเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบฐานข้อมูลหลักที่มีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนทั่วประเทศรวมถึงการวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อช่วยคัดกรองและวางแผนการช่วยเหลือสำหรับการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมให้กับกลุ่มเปราะบางต่างๆอีกทั้งเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาทางสังคมดังนั้นระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นนวัตกรรมการบริการควบคู่กับนวัตกรรมเชิงนโยบายเพื่อเป็นเครื่องมือหลักในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้านับเป็นการทำงานเชิงรุกของกระทรวงพม.สู่องค์กรดิจิทัลของรัฐบาลนักบินอวกาศเดินทางถึงกรุงปักกิ่งหลังเสร็จสิ้นภารกิจยาวนานในอวกาศคณะนักบินอวกาศจีน3นายจากภารกิจสนโจ21ประกอบด้วยจางลู่อู่เฟยและจางหงจ้างเดินทางด้วยเครื่องบินถึงกรุงปักกิ่งนครหลวงของจีนแล้วหลังร่อนลงจอดบนโลกอย่างปลอดภัยที่เขตปกครองตนเองมองโกเลียในเมื่อค่ำวันศุกร์นักบินทั้ง3เดินทางมากับยานเซินโจ22ซึ่งถูกส่งขึ้นไปทำหน้าที่เป็นยานอพยพฉุกเฉินหลังจากที่ยานเซินโจ21ลำเดิมถูกตรวจพบร่องรอยความเสียหายจากการถูกขยะอวกาศพุ่งชนองค์การอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยืนยันว่านักบินทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีเยี่ยมและภารกิจครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบพร้อมสร้างสถิติใหม่เป็นภารกิจโดยนักบินชุดเดียวที่ปฏิบัติหน้าที่ยาวนานที่สุดบนสถานีอวกาศจีนรวมเป็นเวลาทั้งสิ้น210วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท

0: จำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับพิมดาและสมคริสนะคะในชั่วโมงสุดท้ายแล้วชั่วโมงนี้เนี่ยเราก็จะเปิดเพลงจ่อคิวฮิตกันนะคะแล้วก็เมื่อกี้นี้เพิ่งจบไปเลยเนี่ยนะคะเป็นเพลงจ่อคิวฮิตเพลงแรกนะคะสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราขออนุญาตเอาจ่อคิวฮิตเนี่ยมาเปิดเลยต้นชั่วโมงเพลงแรกเลย1 2 3 4 5เดี๋ยวเรียงกันมาเลยนะคะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะเพลงแรกเลยของจ่อคิวฮิตนะคะประจำวันที่1ถึง5มิถุนายนนะคะก็คือชื่อเพลงว่าคำเอ่ยค่ะเพลงนี้เนี่ยจากพี่ยุ้ยมานะศักดิ์สังกัดเฟรนด์มิวสิกคุณผู้ฟังอาจจะคุ้นๆชื่อพี่ยุ้ยใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่ยุ้ยเนี่ยอยู่เบื้องหลังเพลงดังๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ว่ามาวันนี้ค่ะมาอยู่เบื้องหน้าละเป็นศิลปินแล้วนะคะแต่งเองร้องเองค่ะเพลงนี้คำร้องทำนองพี่ยุ้ยมานะศักดิ์นะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยเดอะเจซี่นั่นเองนะคะอ่ะลองดูกันละกันเนาะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าชื่นชอบเพลงนี้นะคะเดี๋ยวรอฟังกันได้เลยนะทุกช่วงดีเจนะคะทั้งสัปดาห์เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่จ่อคิวฮิตเพลงที่สองเลยค่ะเพลงนี้นะคะจากศิลปินรวงข้าวอัญชนานะคะสังกัดท็อปไลน์มิวสิกค่ะชื่อเพลงว่าขี้เล่าบอกขี้ตัวเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันก่อนเลยค่ะ

0: ขี่เราบ่ขี่ตัว
1: ค่ะ
0: ลวงข้าวอัญชนานะครับสังกัดท็อปไลน์
1: อัญชยาหรือเปล่าอ่ะทำไมอันนี้อัญชนาอันนู้นอัญชยาเอ๊ะเขาชื่ออะไรกันแน่นะเดี๋ยวลองเปิดดูก่อนนะคุณผู้ฟัง
0: ครับไลน์มิวสิกนะครับก็ได้คำร้องทำนองได้ดิวพีระพลเรียบเรียงโดยสวัสดิ์สารคามครับ
1: ค่ะนะคะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่สนุกๆเนาะช่วงนี้ก็อย่างที่บอกว่ากระแสของเพลงแบบหมอลำอย่างเงี้ยมาแรงนะคะนะก็ฝากด้วยกันละกันนะคะฝากติดตามเพลงนี้ด้วยนะคะมาถึงเพลงที่3กันค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเราอยู่เดือน5แล้วเราอยู่เดือน5กันแล้วน้องคริสย
0: ่
1: างเข้าเดือน6กันแล้วเพราะฉะนั้นเดือน6มันก็จะต้องมีเพลงเกี่ยวกับเดือน6มาเสมอๆเลย
0: ม
1: ัน
0: ค
1: ื
0: ออะไรครับ
1: ไม่ว่ายุคสมัยไหนมันก็จะมีเพลงเกี่ยวกับเดือน6มาตลอดเลยแล้วเดือนอื่นไม่ค่อยมีด้วยนะ
0: มันช่วงฝนตกไง
1: ใช่ไหมมันก็จะมีก็เพลงนี้นะคะจากพี่เฟรนชิปเสถียรพงศ์นะคะชื่อเพลงว่าฝนเดือน6และชื่อเพลงก็ซ้ำกันเยอะนะเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูว่าเป็นเพลงเก่าที่นำมาทำใหม่หรือเป็นเพลงใหม่เลยของพี่เฟรนชิปนะคะลองไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

0: ฝนเดือน6ครับเฟรนด์ชิปเสถียรพงศ์ครับต้นฉบับเป็นรุ่งเพชรแหลมสิง
1: ค่ะนะคะอันนี้ไงเอามาทำใหม่จริงๆด้วยนะคะถึงว่าล่ะชื่อเพลงคุ้นๆจังเลยฝนเดือน6นะคะก็ต้นฉบับคุณอารุ่งเพชรแหลมสิงห์นะคะคำร้องทำนองได้ครูไพบูลย์บุตรขันเขียนให้นะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีใหม่โดยพี่จิรวัฒน์ปานพุ่มนั่นเองค่ะ
0: ครับผมต่อมาเพลงที่4ครับเป็นผลงานเพลงจากจ่อยรวมมิตรครับชื่อเพลงว่าลูกทุ่งวอนแฟนครับเดี๋ยวไปฟังกัน

0: ูกทุ่งวอนแฟนนะครับจ่อยรวมมิตรสังกัดซองเดอร์คำร้องทำนองได้นิพนธ์วงคำมูลครับเรียบเรียงโดยธงชัยถาวรโชติ
1: ถาวรโชตินะคะนี่มารอบนี้พี่จ่อยนี่ลูกทุ่งลูกทุ่งแท้ๆเลยอ้อนแฟนมาเลยทีเดียวนะคะสังกัดซองเดอร์นี่ก็สังกัดเดิมแหละนะที่อยู่กับที่เต้ยก่อสร้างอะเนาะนะคะแต่มารอบนี้มาเป็นเพลงช้าๆแบบลูกทุ่งจ๋าๆเลยมีเสียงระนงระนาดด้วยตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งเล่ๆๆๆๆไงนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบพี่จ่อยนะคะอยากจะซัพพอร์ตก็สามารถขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจนะคะ
0: ครับผมต่อมาเป็นเพลงสุดท้ายของช่วงจ่อคิวฮิตนะครับ
1: เพลงที่5นี่นะน้องคริส
0: เพลงนี้มีคนขอมาตั้งแต่ช่วงบ่ายโมง
1: ทั้งสัปดาห์นี่ขอแต่เพลงนี้กันทั้งนั้นเลยนะคะมาแล้วมาจ่อให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วค่ะนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอนานค่ะกับเพลง
0: หม้อหุงข้าวครับผมโจวี่โพสิตฟีดกับพันวรการครับผมเดี๋ยวไปฟังกันเลย

0: หม้อหุงข้าวครับโจวี่ภูสิทธิ์ฟิตกับพันธ์วรการสังกัด
1: สังกัดมันไม่มีมานะคะไม่ได้เขียนมาให้
0: คำร้องทำนองรัชวิทย์ภูสิทธิ์อนันพรสิริเรียบเรียงโดยรัชวิทย์ภูสิทธิ์อนันพรสิริแล้วก็มาร์คโพล่าครับผมนี่ก็เป็
1: น
0: 5ผลงานเพลงของจ่อคิวฮิต 1-5 มิถุนายนที่จะได้ฟังจันทร์ถึงศุกร์วนกันไปนะครับเพลงแรกนะครับคำเอ่ยของยุ้ยมาน
1: ะ
0: ศักดิ์เพลงที่2คีเราบ่อขี้ตัวของรวงข้าวอัญชนาเพลงที่3ฝนเดือน6ของเฟรนชิพเสถียรพงษ์ครับ
1: ค่ะนะคะแล้วก็เพลงที่4ค่ะลูกทุ่งวอนแฟนนะคะจากพี่จ่อยโรมิตรค่ะและปิดท้ายด้วยเพลงที่5หม้อหุงข้าวจากพี่โจอี้ภูวสิทธิ์นะคะฟีเจอริ่งกับพี่พันธ์วรการค่ะนี่ถ้าเกิดว่าใครอยากฟังเนี่ยหม้อหุงข้าวอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะได้ฟังกันตลอดเลยเวียนไปเวียนมาไม่ต้องขอแล้วได้ฟังแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราพักกันสั้นๆสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อเนาะมาเซิงๆกันดีกว่านะคะช่วงท้ายๆชั่วโมงค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแฮบหอมหอมหอมแฮบสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิบ
7: ร้อนร้อนร้อน
8: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแฮบหอมหอมหอมแฮบสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิบ
9: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร

0: ยคุณผู้ฟังค่ะพอได้ขยับจังหวะกันบ้างเนาะได
1: ้
0: เต้นยืดเส้นยืดสายในช่วงนี้เทรนแอโรบิกเขากำลังมาต้องคล
1: ิปใช
0: ่ๆที่สวนลุมใช่ไหม
1: ใช่แล้วนี่ก็ว่าจะลองไปนะ
0: เขามีวันไหนบ้างคะ
1: ผมก็ยัง
0: จัน
1: ไม่ดู
0: ทุกวันเลยไหมหรือว่าจันถึงสุกหรือยังไง
1: ทุกวันมั้
0: งเนาะเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลกันเราไปเต้นแอโรบิกกันดีกว่านะน้องคริสนะ
1: กำลังฮิต
0: กำลังเ
1: ที
0: ่ยว
1: กำลังติดแบบชอบบรรยากาศนั้นด้วย
0: เนาะนะคะเป็นบรรยากาศยามเย็นที่เป็นสวนสาธารณะแล้วก็มีคนนำเต้นแล้วก็มีเพื่อนเต้นสำหรับคนที่ไปคนเดียวนี่ไม่ต้องกลัวเลยนะไปถึงปุ๊บเดี๋ยวมีเพื่อนมาเต้นด้วยเองนะแล้วเต้นแบบมันๆด้วยนะเซิงๆจวดๆเลยนะคะเหมือนกับ3เพลงที่เราเปิดไปให้
1: เมื่อกี้นี้แวบแวบของแอนออร์ดีแล้วก็นางฟ้าสารพันของแสงดาวแล้วก็ไงง่อง
0: ครับนะคะอุ๊ยมวนนะฮะแป๊บเดียวนะคะเวลาจะหมดแล้วคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเจอกับพวกเราได้ใหม่เนาะถ้าเจอกับพิมดานะคะก็จะมีวันพฤหัสศุกร์นะคะ 10:00 ถึง 13:00 แล้วก็วันเสาร์ก็จะสลับสับเปลี่ยนมานะคะมาเจอกับน้องคริสนะคะ
1: ครับผมของผมก็วันเสาร์ 13:00 ถึง 17:00 เย็นครับเดี๋ยวเจอกันในวันเสาร์หน้ายังไงก็ขอบคุณกับทุกคนที่อยู่กับเราทั้ง4ชั่วโมงนี้เดี๋ยวลาไปกับผลงานเพลงอีกสักเพลง2เพลงนะครับเสาหลักของบ้านแรงงานของนายเบียร์พรหมพงศ์ครับ
0: และก็อีกสัก1เพลงเดี๋ยวเราเลือกกันก่อนเนาะเอาเป็นเพลงแบบว่าให้กำลังใจนะคุณผู้ฟังที่ทำงานก็แล้วกันไม่ได้หยุดยาวอย่างคนอื่นเขาก็แล้วกันเนาะนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะส่งต่อให้กับอาจารย์ประยงมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อสำหรับตอนนี้นะคะเรา2คนต้องลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะ
1: สวัสดีค่
0: ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบา
1: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสั่งสมธนะอนุทินเดินเยี่ยมชมงานไทเฟ็กซ์เมืองทองวันสุดท้ายสวมบทเชฟย่างเนื้อวากิวและผัดข้าวผัดมันเนื้อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินเยี่ยมชมบูธงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่สุดในภูมิภาคเอเชีย2569ซึ่งจัดเป็นวันสุดท้ายที่เมืองทองธานีพร้อมกับนา

0: ธนนนท์ ชาญวีรกุลภริยาและนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทั้งนี้นายอนุทินสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นลายขนนกสีน้ำเงินเดินเยี่ยมชมบูธต่างๆโดยแวะบูธขายเนื้อวัววากิวเกรดพรีเมียมของแบรนด์อุดมซัพพลายพร้อมทั้งยังได้ลงมือย่างเนื้อวากิวพร้อมชิมเนื้อย่างอย่างอร่อยจากนั้นได้เยี่ยมชมบูธภายในงานต่อก่อนจะแวะบูธผัดข้าวผัดมันเนื้อโดยบอกว่าต้องผัดแบบแห้งๆพร้อมสอบถามเจ้าของบูธว่ามีขายที่ไหนซึ่งเจ้าของบูธบอกว่าไม่มีขายหน้าร้านแต่ส่งตามโรงแรมและร้านอาหารต่างๆทั้งนี้คาดว่างานดังกล่าวสร้างมูลค่าการค้าว่าจะสะพัดสูงถึง 130,000 ล้านบาทค่าตลาดบริการด้านอาหารในไทยปีนี้มูลค่ากว่า 1.3 ล้านล้านบาทนางสาวปยดาหารชัยสุขสกุลผู้อำนวยการสถาบันอาหารกล่าวในวงเสวนาฟู้ดอีโคโนมีว่าฟู้ดอีโคโนมีกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากผ่านภาคเกษตรผู้ผลิต SME ร้านอาหารและการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกันโดยภาคการเกษตรไทยมีการจ้างงานราว11ล้านคนหรือประมาณร้อยละ28ของแรงงานประเทศไทยขณะที่ SME แปรรูปอาหารมีประมาณ 128,000 รายและมีการจ้างงานกว่า5ล้านคนส่วนธุรกิจร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มของไทยปี2569คาดว่าจะมีมูลค่าตลาดราว7แสนล้านบาทเติบโตร้อยละ 2-3 และมีการจ้างงานราว 650,000 คนด้านนางธนิวรรณกุลมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยกล่าวว่าธุรกิจร้านอาหารเป็นดัชนีสะท้อนกำลังซื้อประชาชนปัจจุบันการรับประทานอาหารนอกบ้านลดลงจากเฉลี่ยสัปดาห์ละ 3-5 ครั้งเหลือ 1-2 ครั้งขณะที่ผู้ประกอบการยังเผชิญต้นทุนสูงทั้งวัตถุดิบค่าแรงพลังงานค่าเช่าและค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่เกิดภาวะยอดขายไม่โตแต่ต้นทุนโตผู้ประกอบการจึงต้องเร่งบริหารต้นทุนใช้ดิจิทัลและข้อมูลรวมถึงสร้างจุดเด่นด้านคุณภาพมาตรฐานและประสบการณ์ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุฑามาศวิสารสิงห์ประธานเครือข่าย Thailand Gastronomy Network หรือ TGN กล่าวว่าจากข้อมูลของดม. Intelligence ตลาดฟู้ดเซอร์วิสของประเทศไทยปี2569คาดว่าจะมีมูลค่า 38,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า 1.3 ล้านล้านบาทขณะเดียวกันประเทศไทยมีร้านอาหารที่ได้รับการคัดเลือกอยู่ในมิชลินไกด์กว่า482ร้านและค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่มยังเป็นค่าใช้จ่ายอันดับ2ของนักท่องเที่ยวสะท้อนว่าแกสโทรโนมีทัวริซึมกำลังเป็นกลไกสำคัญในการสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเตือนเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ปีนี้ป่วยสะสมแล้วกว่า 170,000 รายเสียชีวิต16รายนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลกองระบาดวิทยาปี2569ล่าสุดพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สะสม 171,731 รายมีผู้เสียชีวิต16รายกลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยสูงที่สุด3ลำดับแรกคือกลุ่ม 5-9 ปีกลุ่ม 1-4 ปีและกลุ่ม 10-14 ปีตามลำดับผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลงต่ำกว่าปีที่ผ่านมาแต่ยังสูงกว่าค่ามัธยฐาน5ปีย้อนหลังโดยเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เป็นสายพันธุ์ที่ตรวจพบมากที่สุดแม้ว่าสถานการณ์ภาพรวมของประเทศจะมีแนวโน้มลดลงแต่ปัจจุบันเริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่หลายพื้นที่จึงคาดการว่าจำนวนผู้ป่วยจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้าง
6: หรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: มินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: ป็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: สนับสนุนโดยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับจะเพราะจะฮิตจะพิเศษอย่างไรนั้นขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรายการของเราไปเรื่อยๆนะครับท่านจะพบแต่เพลงเพราะๆเพลงแบบโบราณหน่อยแต่เพราะไม่ใช่โบราณคือเพลงเก่านั่นเองนะครับท่านผู้ฟังก็เป็นเพลงที่เพราะทุกเพลงที่จัดเสนอท่านฟังนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพ.ศ.2569นะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังที่มีคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับทั้งชายและหญิงทั้งเด็กและผู้ใหญ่จงมีแต่ความเจริญความสำเร็จทุกประการต้องการสิ่งใดนั้นขอสิ่งนั้นสมความปรารถนาและมีความสุขทุกท่านนะครับเพลงแรกที่จบลงไปชื่อว่าลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยนายกนกบริพันธ์ชัยภูมินะครับเพลงที่2สดุดีร.10พระบรมราชานะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทยนำโดยคุณศรีสุภางอินไซนะครับก็เป็นเพลงที่เราเปิดประจำสลับไปสลับมาทุกเสาร์นะครับท่านผู้ฟังเอาละครับจะให้ท่านฟังเพลงเพราะๆของเราต่อไปเลยนะครับจะเริ่มด้วยแบบลูกทุ่งนะครับเพลงแรกชื่อว่าพิษรักพิษณุโลกนะครับอุดมชวนชื่นเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับจิรวัฒน์ปานพุ่มเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสีหนุ่มเชิญยิ้มนะครับเพลงที่สองสาวเลยยังรอนะครับเทพพรเพชรอุบลเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยสวัสดิ์สารคามขับร้องโดยสาวแย้เจติยาอ้าวขอเชิญท่านฟังในแบบลูกทุ่งทั้งสองเพลงครับ

ต่อไปก็แบบไทยสากลนะครับจะเริ่มด้วยเพลงใช่เลยกมลศักดิ์สุนทานนท์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองแล้วก็คุณเทียนชัยเกียรติปรุงเวชเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยไทยธนาวุฒินะครับเพลงที่สองใครบอยโกศิยพงศ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองและเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานก็บอยโกศิยพงศ์ก็เป็นผู้ขับร้องแบบว่าแต่งเองร้องเองเรียบเรียงเสียงประสานเองหมดเหมาคนเดียวเพลงนี้นะครับสำหรับคุณบอยโกศิยพงศ์นะครับขอเชิญท่านรับฟังทั้งสองเพลง

ต่อไปก็ให้เป็นแบบลูกทุ่งนะครับเมื่อไรจะพอนะครับสมชายตรุพิมายเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสมศักดิ์พิลารัตเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานแล้วก็เป่าโหวตเองด้วยนะครับขับร้องโดยเดือนเพ็ญอำนวยพรอาสยามนะครับเพลงที่สองขอใจเธอแลกเบอร์โทรนะครับบอยเขมราชเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสวัสดิ์สารคามเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยหญิงลีศรีชุมพลอ้าวขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: พิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
5: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
6: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
7: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
6: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
7: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เสาอาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
3: ต่อไปก็จะเป็นแบบไทยสากล นะครับจะเริ่มด้วยเพลงกดดันสาวลักษณ์ลีละบุตรเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับอภิชัยเย็นพูนสุขเป็นผู้ช่วยแต่งทำนองและก็เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานด้วยนะครับขับร้องโดยสาวลักษณ์ลีละบุตรนะครับเพลงที่สองแพ้ใจนะครับศรีธาราสดเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองร่วมกับสุวัชชัยสุทธิรัตน์นะครับโกมลบุญเพียรผลเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานกับบรูโน่รุตนาโน่นะครับเพลงนี้ขับร้องโดยคุณใหม่เจริญปุระนะครับทั้งสองเพลงนี้ก็เป็นเพลงสุดยอดทั้งสองเพลงขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังครับ

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สัตว์กันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cod Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: M-Cod Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาตินะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอ้าวเสียงอาจารย์ไม่ได้ยินอีกแล้วนะคะเดี๋ยวขอเช็คเสียงอาจารย์สักนิดหนึ่งถ้าอาจารย์เข้ามาแล้วก็ทักเข้ามานะคะแต่เห็นซูมอาจารย์แล้วแต่เสียงไม่มีนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ FM 100.5 ก่อนนะคะถ้าเดี๋ยวอาจารย์ทรงฤทธิ์เข้ามาแล้วก็ส่งเสียงได้เลยนะคะ FM 100.5 M-Cod News นะคะอย่างที่เราพูดไปหลายสัปดาห์เนาะว่าเราจะมีการเดินทางร่วมกันเป็นครั้งประวัติศาสตร์ในประเทศนะคะที่คุณผู้ฟังไม่ควรจะพลาดกับทริปพิเศษที่รวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียว The Legend's Tale 2แควร์อโยธยากับ3กูรูแห่งยุคนะคะเราจะร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนเราจะเดินทางกันวันที่3ถึงวันที่5กรกฎาคมนี้นะคะไฮไลท์สำคัญนะคะคุณผู้ฟังเราก็จะได้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพี่สุวิทย์สุทธิประภาพี่สุธนรุ่งธัญรัตน์นะคะทั้ง3ท่านก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดการเดินทางด้วยนะคะวันแรกเนี่ยก็จะมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควค่ะพิษณุโลกก่อนไปสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยแล้วก็ชมตำนานนางพระตำนานพระนางพญานะคะหนึ่งในเบญจภาคีค่ะแล้วก็สุดพิเศษตอนเย็นกับคุณผู้ฟังทอล์กโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟสนุกสนานแน่นอนนะคะอันนี้เป็นวันแรกที่อยู่ที่พิษณุโลกวันที่สองเราจะไปพระราชวังจันทร์นะคะแล้วก็มุ่งสู่อยุธยาเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์เราจะล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญแล้วก็ป้อมเพชรยามเย็นด้วยนะคะแล้วก็จะพักที่กรุงศรีริเวอร์นะคะแล้วก็ส่วนวันที่3เราก็จะเที่ยวในอยุธยาค่ะไปไหว้พระด้วยนะคะแล้วก็ตอนกลางวันเราก็จะพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานไปเจอคุณดำรงพุทธานแล้วก็ไปเจอพี่ไหมด้วยนะคะพี่สมัยพิมพ์วิสาทกุลจากรายการผู้สร้างผู้สมออนเรดิโอที่ร้านอาหารเดริว่านะคะเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะคะเราจะเดินทางด้วยรถโค้ช VIP ค่ะแล้วก็พักโรงแรมหรู5ดาวอาหารเลิศรสทุกมื้อเลยทั้งหมดนี้เพียง 15,900 บาทต่อท่านนะคะคุณผู้ฟังจริงๆเราเปิด2บัสนะคะตอนนี้บัสแรกเต็มไปแล้วเปิดบัสที่2แล้วนะคะตอนนี้ก็มีจองเข้ามาอย่างต่อเนื่องจะถึงครึ่งแล้วนะคะคุณผู้ฟังบัสที่2ต้องรีบจองด่วนเลยเดี๋ยวฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ถ้าใครอยากจะโทร2เบอร์นี้นะคะหรือว่าจะโทรหาอ้อมตอนหลังรายการก็ได้เอาโทร2เบอร์นี้ก่อนนะคะ0943966649ค่ะ0943966649นะคะอีกหมายเลขหนึ่งนะคะที่โทรได้เลยก็0868251444นะคะ0868251444

ือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกัน

0: 1444นะคะ0943966649 0868251444หรือถ้าใครจะโทรหาอ้อมหลังจากรายการประมาณ2ทุ่มไปแล้วนะคะ0944803076ค่ะ0944803076ค่ะอาจารย์มาหรือยังคะอ้าวยังไม่มานะคะสงสัยระบบเสียงจะมีปัญหานิดหน่อยนะคะคุณผู้ฟังก็มาดูข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสำหรับในอาเซียนของเรานะคะคุณผู้ฟังคงจะได้เห็นภาพเรื่องของถ้ำที่สปป.ลาวนะคะที่มีติดอยู่ที่ไซสมบูรณ์ตอนกลางของลาว10วันในที่สุดนะคะเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือออกมาได้เจอทั้ง7คนแล้วนะคะเราก็ได้เห็นภาพสุดประทับใจแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของไทยเข้าไปช่วยเหลือด้วยนะคะตอนนี้ก็มีการทยอยนำทั้ง7คนออกมาจากถ้ำนะคะเอาออกมาเพื่อที่จะตรวจสุขภาพร่างกายต่างๆเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าถ้ำเนี้ยโครงสร้างมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็จุดที่เกิดเหตุมันเป็นยังไงมันถึงได้เกิดเหตุแบบนี้นะคะแล้วก็รวมถึงภาพรวมต่างๆจากสถานการณ์นี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงในกัมพูชากับคุณผู้ฟังที่ตอนนี้มีข้อมูลใหม่ออกมาอีกแล้วเขาบอกว่าฮุนมาเน็ตเนี่ยนะคะเขาออกมาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ใช้โควต้ากองทัพไทยเข้าเรียนที่เวสต์พอยต์ค่ะเขายืนยันว่ากลาโหมกัมพูชาเสนอชื่อเองนะคะเดี๋ยวมาดูว่าเรื่องนี้เป็นยังไงเขากางหลักฐานเลยค่ะบอกว่าไม่ได้ใช้โควต้าของกองทัพไทยเข้าเรียนในโรงเรียนนายร้อยเวสต์พอยต์ที่อเมริกายืนยันว่าเป็นโควต้าของกัมพูชานั่นแหละนะคะเสนอชื่อโดยกระทรวงกลาโหมกัมพูชารับรองโดยสถานทูตสหรัฐในพนมเปญไม่ใช่เสนอชื่อโดยกระทรวงกลาโหมของไทยรับรองโดยสถานทูตอเมริกาในกรุงเทพนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือท่านโตเลิมนะคะท่านโตเลิมผู้นำเวียดนามก็ได้มาถึงประเทศไทยมีการลงนามความร่วมมือ4ฉบับด้วยการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเทคโนโลยีและก็อุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วยนะคะส่วนทางด้านประเทศพม่าเองก็ตอนนี้มินออนไลน์เตรียมเยือนอินเดียในฐานะประธานาธิบดีเป็นครั้งแรกอินเดียนี่ก็เป็นฐานตลาดใหญ่เช่นเดียวกันนะคะประชากรเยอะแล้วก็เขาสานสัมพันธ์กับหลายๆประเทศแล้วพม่าไปครั้งนี้จะได้มีการเจรจาอะไรบ้างเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งรอสัญญาจากอาจารย์ทรงฤทธิ์ก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาค่ะ
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว เอ็มคอร์ด นิวส์ FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Encon Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทั่วไทยอาเซียนค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์มาแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
0: ค่ะคงต้องใช้โฟนอินไปก่อนนะคะเพราะว่าเสียงอาจารย์มีปัญหาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้ว
5: นั่นแหละไม่รู้เป็นเพราะ
0: ทางนี้ก็เช็คเรียบร้อยนะอาจารย์ไม่มีอะไรติดขัดน้ำโทรไปเช็คแต่เมื่อเช้าแล้วเดี๋ยวอาจารย์ดูตรงเครื่องอาจารย์อีกนิดก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคุยกันในโทรศัพท์ไปก่อนนะคะ
5: โอเคครับได้ครับ
0: ค่ะค่ะอาจารย์เมื่อกี้ได้สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ลุ้นนะคะสำหรับชาวลาวที่เขาไปติดอยู่ในถ้ำที่ไซสมบูรณ์นะคะ10วันแล้วก็ช่วยเหลือออกมาได้นะคะแล้วก็เป็นภาพที่ประทับใจเพราะมีเจ้าหน้าที่ของทางไทยแล้ว

0: ก็ต่างชาติด้วยนะคะไปช่วยกันค่ะอาจารย์ภาพข่าวก็คงจะให้หลายคนได้ติดตามกันแล้วเนาะว่ารายละเอียดเป็นยังไงแต่ต้องถามอาจารย์ว่าตรงนั้นน่ะเป็นแหล่งทรัพยากรอะไรบ้างค่ะอาจารย์แล้วก็มีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนคะ
1: พื้นที่ตรงนั้นก็จะว่าลองแจ้งนะฮะลองแจ้งเนี่ยก็จะเป็นเขตที่เป็นเทือกเขาเทือกหนึ่งเขาเรียกว่าภูมิยะนะฮะสมัยก่อนก็เป็นสนามบินในช่วงสู้รบในสงครามนี่นะครับแล้วภูมิยะเนี่ยมันจะเป็นภูเขาที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายแร่ทองคำนะฮะมันก็เลยทำให้ชาวบ้านไปขุดไปเจาะตามภูเขาจนกลายเป็นอุโมงค์นะฮะที่เขาไปติดเนี่ยไม่ใช่ถ้ำนะคุณอ้อมมันเป็นอุโมงค์นะฮะอุโมงค์บ้านเขาขุดเข้าไปเพื่อที่จะหินแร่ที่เป็นทองออกมาแล้วก็เอามาล่อนแล้วก็เอาไปขายนะฮะมันเราก็เลยเห็นมันเป็นช่องเล็กๆนะสำหรับคนเข้าไปได้เท่านั้นมันไม่ใช่ถ้ำธรรมชาตินะฮะเป็นอุโมงค์ที่เกิดจากการขุดเจาะโดยชาวบ้านก็ตอนนี้เจอแล้ว5คนยังไม่เจออีก2เพราะว่าตามที่ชาวบ้านเขาพูดกันก็จะมีอยู่ทั้งหมด7คน
0: ที่เข้าใช่
1: กันนะฮะแล้วก็เท่าที่ดูก็ออกมาได้แล้ว1ถ้าอัปเดตล่าสุดเท่าที่ฟังดูนะครับแล้วก็กำลังจะเอาออกมาอีกนะครับคนที่2ที่3และที่4ก็กำลังจะทยอยออกมาแต่มันก็ไม่ง่ายนะครับมันไม่ง่ายก็เพราะว่าในช่วงนี้ฝนมันตกพอฝนตกแล้วเนี่ยมีอุโมงค์ที่เกิดจากการเจาะนะมันไม่ได้กว้างมันเหมือนถ้ำโดยธรรมชาติคุณอ้อมมันก็เลยทำให้ลำบากในการที่จะคานออกนะครับแล้วก็ถ้ามันยังมีน้ำขังเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะคานนะฮะคนที่เข้าไปกู้ภัยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักประดาน้ำอยู่แล้วเขาถึงสามารถเข้าข้างในได้นะครับส่วนชาวบ้านที่ติดอยู่ข้างในเนี่ยยังต้องฝึกอีกเยอะซึ่งมันไม่น่าช่วยได้นะฮะถ้าไปฝึกก็ต้องใช้วิธีการสูบน้ำออกมาจากอุโมงค์ที่ขุดเจาะกันนั้นนะฮะเท่าที่ดูระยะที่การเข้าไปข้างในนะฮะมันลึกอยู่ประมาณ500เมตรได้คุณอ้อม
0: ค่ะ
1: ที่5คนที่ติดอยู่นะครับแล้วก็ออกมาแล้วอีก1คนนั้นเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลที่ชัดเจนมากว่าเขาอยู่กันตรงนั้น5คนส่วนอีก2เข้าใจว่าเข้าไปลึกกว่าพวกเขาอีกประมาณ500เมตร
0: ค่ะ
1: มันก็จะเป็นการขุดอุโมงค์นั่นแหละฮะก็คือค่อยๆขุดแล้วก็คือคนเวลาเขาขุดก็จะไม่ขุดให้มันกว้างนะก็จะค่อยๆขุดเท่าที่แรงไอ้ตัวของเขาเนี่ยเข้าไปได้ยิ่งลึกเท่าไหร่มันก็จะมีสายแร่ของคำอยู่หนาแน่นมากเขาก็เลย
0: จ
1: ะลึกนั้นนะฮะก็ได้แต่ภาวนานะครับว่าจะสามารถออกมาได้เพราะว่าอยู่ข้างในเนี่ยอากาศมันเย็นก็ชื้นนะครับแล้วยิ่งลึกดูนะครับว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันพอมันชื้นแล้วมันเย็นเนี่ยร่างกายคนนะครับมันขาดความอุ่นมันก็จะทนได้ไม่นานแต่ที่น่าตกก็คืออีก2คนที่ยังหาไม่เจอ
0: เขาบอกว่าทีมสำรวจจะไปค้นหาที่ตาน้ำทางน้ำออกอะค่ะเพราะว่าเข้าไปอีกสักนิดนึงนะคะที่อาจารย์บอกเท่าไหร่นะกี่เมตร5เมตรใช่ไหมคะ
1: ไอเมตร
0: อะไรนะคะอาจารย
1: ์
0: 500เมตร500เมตรนะคะก็ทีมกู้ภัยก็ทั้งมีทั้งไทยอินโดนีเซียออสเตรเลียญี่ปุ่นฟินแลนด์มาเลเซียแล้วก็ฝรั่งเศสก็เดินทางมาสมทบด้วยนะอาจารย์ค่ะ
1: ก็ชุดแรกก็จากประเทศไทยเรานี่แหละครับแล้วก็ทางการขอความช่วยเหลือนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีบุคลากรที่สามารถมีอุปกรณ์สำหรับการดำน้ำได้นะครับก็เลยต้องใช้บุคลากรจากประเทศไทยซึ่งก็โชคดีนะครับหัวหน้าทีมก็เป็นหนึ่งในคณะที่เคยกู้ภัยที่ถ้ำหลวงมาก่อนนะครับแล้วนักประดาน้ำอีกท่านหนึ่งที่เป็นชาวต่างประเทศเป็นชาวฟินแลนด์เป็นนะฮะชื่อนิโก้
0: ค
1: นนี่ก็มาพร้อมกันนั่นแหละนะครับก็ถือว่าต้องถือว่ามีความชำนาญการเป็น

0: ับแล้วก็พอมีประสบการณ์แล้วเนี่ยเขาก็เลยรู้วิธีที่จะเข้าไปค้นหาซึ่งก็สามารถเจอ5คนแต่ผมก็เข้าไปอีก2คนที่อยู่ห่างไปอีกลึกเข้าไปอีก500เมตรเนี่ยก็น่าหวังอยู่แต่ภาวนาว่าพวกเขาจะสามารถรอดพ้นได้นะครับเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยก็จะมีสัญชาตญาณกันเอาตัวรอดคุณอ้อมสำหรับ5คนแรกที่ไปเจอเนี่ยที่เขาติดอยู่10วันเนี่ยนะครับเขาไม่มีอาหารนะคุณอ้อมเขาสามารถประทังชีวิตได้ด้วยหัดไม
1: ้
0: นึกออกไหมหัดไม้ที่เขาลั่นของ
1: ไม่เคยเห็นนะอาจารย
0: ์หัดมันก็เป็นเหมือนกระด้ง
1: หัด
0: กระด้ง
1: กระด้งค่ะ
0: ทำเป็นหาดนะครับสำหรับการลั่นของนะครับซึ่งทำด้วยไม้นะครับเขาประทังชีวิตด้วยการค่อยๆแกะกินเยื่อไม้จากหัดสุดยอดนี่คือการเอาตัวรอดโดยแท้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็อากาศที่มันชื้นและหนาวเย็นเนี่ยตอนกลางคืนพวกเขาก็ใช้วิธีนอนกอดกัน
1: ค่ะ
0: ครับนอนกอดกันเป็นกลมๆเนี่ยฮะไม่ห่างจากกันเลยนะครับก็สัญชาตญาณสุดยอดมากผมก็เลยแต่ภาวนาว่าอีก2คนที่ยังหา
1: ขอให้ปลอดภัยเนาะขอให้ปลอดภัยเพราะว่าออกไปอีก500เมตรมันเป็นอาจารย์ที่มันเป็นตาน้ำเป็นทางน้ำออกเนี่ยมันจะทำให้ยากขึ้นไหมคะ
0: คืออุโมงค์พวกนี้มันเนื่องจากว่ามันไม่ใช่ช่องธรรมชาติของถ้ำนะคุณอ้อมมันก็เลยยากในการที่จะหาตาน้ำเจอซึ่งก็จะอยู่ห่างจากอุโมงค์ที่เขาเจาะนะครับมันก็เลยต้องใช้วิธีต้องสูบน้ำออกนะฮะก็ลากท่อไปเนี่ยแหละฮะคนแรกออกก็เพราะว่ามีการสูบน้ำจนแห้งแล้ว
1: เขาฝนก็ตกด้วยเนาะ
0: ใช่ก็จึงสามารถคลานออกมาได้นะครับก็เชื่อว่าอีก4ท่านนะฮะอีก4คนที่ยังติดอยู่ข้างในเนี่ยก็จะค่อยๆออกมานะครับ
1: เพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าน่าจะอยู่ปลายถ้ำใกล้ๆแถวนั้นล่ะค่ะอาจารย
0: ์หมายถึงอีก2คนไหม
1: ใช่อีก2คนค่ะ
0: อีก2คนก็ห่างไปอีกจากฟังจากคำพูดคนที่ออกมาคนแรกเขาชื่อนายมืด
1: ค่ะ
0: มืดเท้ามืดเนี่ยบอกว่าสองคนที่เข้าไปพร้อมกันนะครับที่ไม่ได้อยู่ร่วมกับ5คนที่เจอเนี่ยเขาลึกไปอีกนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่ามันมีที่หลบหรือว่าที่หนีน้ำอยู่นะครับสูงขึ้นหนีน้ำแต่ว่าก็จะเป็นพื้นที่แคบๆอย่างที่พวกเขาอยู่แบบเดียวกันนี่แหละนะครับลึกไปอีก500เมตรมันก็ครึ่งกิโลอ่ะคุณน้องมันก็ยากตรงนี้เพราะว่ามันไม่ใช่ถ้ำใหญ่นะครับมันเป็นอุโมงค์แค่คนก็ต้องค่อยๆคลานนะครับบางทีเนี่ยแม้กระทั่งนักประดาน้ำเวลาเข้าไปคุณอ้อมมันก็ลำบากนะเพราะว่าไหนมันไม่สามารถที่จะเอาถังออกซิเจนใส่ด้านหลังได้นะครับก็ต้องใช้วิธีสกุยตะกายแล้วก็ค่อยๆลาดถังออกซิเจนเข้าไปด้วยเพราะว่าดูอุโมงค์นั้นเนี่ยมันไม่ได้กว้างพอนะครับมันจะตัดกรณีของถ้ำหลวงก็คือเรื่องนี้แหละนะฮะก็หวังว่าฝนจะไม่ตกลงมา
1: ลุ้นให้ฝนไม่ตก
0: อีกอันหนึ่งก็คือนั่นนะฮะยิ่งลึกเข้าไปเนี่ยยิ่งเจาะลึกเข้าไปเนี่ยอากาศมันหนาวอากาศมันเย็นตลอดคืนนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าในตอนที่พวกเขาเข้าไปนั้นเนี่ยเสื้อผ้ามันจะรัดกุมขนาดไหนหรือเปล่านะครับแน่นอนอุปกรณ์ที่จะก่อกองโฟมกองไฟเนี่ยไม่มีแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าโดยวิถีของพวกเขาเนี่ยก็คือเข้าไปนะครับพอได้ปริมาณเพียงพอแล้วพวกเขาก็จะออกล่อนคลองกันข้างนอกนะครับแล้วก็ประมาณนั้นนะคุณออมก็ได้จะได้รับข่าวดีแต่ว่าคุณหนึ่งซึ่งเห็นนะครับก็คือนี่นะครับเขาเรียกว่ามนุษย์ที่แท้จริงก็คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยไม่ได้คิดอะไรเลยนะฮะนอกจากการพยายามแล้วก็ต่อสู้ด้วยกันนะครับทั้งแม่ครัวทั้งคนที่เป็นพยาบาลทั้งทางการลาวเนี่ยอยากได้อะไรตอบสนองให้ได้อย่างเท่าทันเลยนะมีอินเทอร์เน็ตใช้มีไฟฟ้ามีเครื่องปั่น

0: ครับมีเต็นท์อยู่อย่างไม่ต้องลำบากแต่ในช่วงนี้นะฝนตกนะช่วงนี้มันก็เลยลำบากแล้วก็ลึกเข้าไปไม่ใช่น้อยนะคุณออมพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็ผมก็เห็นทางการลาวเนี่ยเขาตัดถนนนะครับก็เกรดทางเพื่อทำถนนเข้าไปอำนวยความสะดวกในการส่งอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปนะครับเชื่อว่ามีปาฏิหาริย
1: ์
0: เพราะว่าจิตใจของมนุษย์นะครับที่มีต่อกันเนี่ยผมเชื่อมากว่าพวกเขาแน่นอน
1: ค่ะ
0: แล้วอีกภาพหนึ่งซึ่งผมชอบมากแล้วก็ประทับใจมากก็คือเจ้าแขวงไทรสมบูรณ์
1: ค่ะ
0: นะครับเจ้าแขวงไทรสมบูรณ์เนี่ยไปก้มกราบทุกคนที่เป็นหน่วยอันนี
1: ้
0: เป็นที่ประทับใจมากนะก็คือเพื่อนสื่อมวลชนในลาวนี่ส่งมาให้ผมเห็นแล้วน้ำตาลินเลยแหละนะครับมันตื้นตันตื้นตันในความเป็นนี่แหละเขาเรียกว่าบ้านพี่เมืองน้องของแท
1: ้ใช่ใช่ของแท้เลยไทยเรานี่มุ่งไปก่อนเลยนะคะอาจารย
0: ์ครับมันต่างจากไอ้บัตรบอยได้ดูคลิปบัตรบอยไหม
1: ไม่ได้ดูนานแล้วอาจารย์ดูแล้วโมโห
0: บัตรบอยมันบอกว่ากู้ภัยไทยเนี่ยอยากจะได้
1: อยากจะได้อะไรนะอาจารย
0: ์ได้คอนเทนต
1: ์โอ้เนาะ
0: แล้วก็ขอให้กัมพูชาน้ำท่วมใหญ่นะครับ
1: เดี๋ยวจะได้ไปทำคอนเทนต์บ้างนะอาจารย์นะไม่มีใครไปทำคอนเทนต์ให้หรอกโอ้เขาไปช่วยกันก็มาว่าอีกนะอาจารย์อย่างนี้แหละปล่อยเขาไปนะครับเพื่อนบ้านที่น่ารักของเราก็มีอีกตั้งหลายประเทศนะคะที่อยู่รอบตัวเรา
0: ก็แม่ครัวนะฮะแม่ครัวเนี่ยกุลีกุจอทำกับข้าวทั้งวันทั้งคืนสุดยอดมาก
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีเจ๊คนหนึ่งนะฮะเจ๊นอมชื่อเจ๊นอมเจ๊นอมเป็นอินฟูคนหนึ่งของเราเนี่ยก็เป็นแม่ค้าออนไลน์นี่แหละแต่ว่าดีงามมากคุณอ้
1: อม
0: นะครับคืออยากได้อะไรเนี่ยเจ๊สนับสนุนทุกอย่างนะครับข้าวปลาอาหารหยุกยารักษาโรคทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผ้าอะไรเต็นท์นอนเครื่องปั่นไฟนะครับหรือพยาบาลรวมไปถึงแม่ครัวนะฮะสแตนบายอยู่ตลอด24ชั่วโมงค่ะก็คือตั้งแต่กู้ภัยไทยเข้าไปถึงเนี่ยเจ๊นอมก็ไปถึงด้วยนะครับแล้วก็ที่ชอบมากก็คือเจ๊นอมเอาเงินส่วนตัวไปให้ครอบครัวของผู้ประสบภัยนะครับเห็นบอกว่ารวมๆแล้วประมาณ56ล้าน
1: โอ้โหเจ๊นอมแกรวยเจ๊นอมแกรวยมากใช่ไหมอาจารย
0: ์ก็57ล้านจีบก็ดีซะว่าตอนนี้บาทหนึ่งแรกได้ประมาณ680จีบนะคุณน้องก็หลายแสนอยู่นะ
1: หลายแสนอยู
0: ่ก็ให้
1: ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วย
0: ก็เจ็ดครอบครัวก็น่าเจ็ดสี่สิบเก้าเจ็ดแปดห้าสิบหกครอบครัวละ800,000
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนี่ย800,000หรือเปล่าไม่ใช่สิ8ล้านสี่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถือว่าให้เยอะนะครับขอให้ร่ำรวยนะเจนหน่อง
1: นะเราเอาใจช่วยอีกสองคนนะคะขอให้เจอแล้วก็ขอให้ปลอดภัยด้วยนะอาจารย
0: ์ครับ
1: ค่ะก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่เราได้เห็นตั้งแต่ถ้ำหลวงนะอาจารย์แล้วเนี่ยเพื่อนบ้านของเราก็เจอเหตุคล้ายๆกันเลยเราก็ต้องช่วยกันนะคะแล้วเราก็ช่วยอย่างเต็มที่ด้วยเนาะ
0: ค่ะแล้วครับนี่แหละครับเขาเรียกว่ารักกันจริง
1: ใช่ใช่นะบอยบอกทำคอนเทนต์เหรออาจารย
0: ์ไอ้บักบอยคนเอง
1: บักบอยบอกทำคอนเทนต์ตลกนะค่ะเอาอาจารย์ก็อีกเรื่องนึงนะคะไปที่บ้านบักบอยนั่นแหละเรื่องของเจ้านายเขานะคะฮุนมาเน็ตค่ะอาจารย์ตกลงทำไมมีข่าวนี้ปูดออกมาได้เรื่องการเรียนในร้อยที่เวสต์พอยต์อเมริกาค่ะเห็นบอกว่าใช้โควต้าของกองทัพไทยแล้วมันเป็นมายังไงของข่าวนี้อาจารย์แต่เขาออกมาโต้นะว่าไม่ใช่เสนอชื่อโดยกระทรวงกลาโหมกัมพูชารับรองโดยสถานทูตสหรัฐในพนมเปญค่ะอาจารย์
0: คือคุณมาเน็ตเนี่ยนะครับเขาจบเวสต์พอยต์ปี

0: 1999
1: ค่ะ
0: แล้วก็เราก็เลยฉลองครบ27ปีในการจบในร้อยเวสต์พอยต์นะครับเราก็ภาพเก่าๆของเขามาลงแล้วก
1: ็
0: บอกว่าตัวเองนี่คือสุดยอดแล้วก็เป็นคนเขมรคนแรกที่ได้ทุนไปเรียนเวสต์พอยต์ที่อเมริกานะครับก็เป็นกุมารทองโดยแท้นี่แหละนะครับก็เจ๋งๆนั่นแหละครับคุณอ้อมไม่เหมือนก็พอเขาออกมาชูอะไรตัวเองนี่นะครับคนไทยก็เลยเข้าไปชื่นชมเยอะนะครับ
1: จ
0: นว่าอ๋อกุมารทองบันเทนก็สุดยอดมากอะไรประมาณนะครับแต่เขาการบอกว่าแต่อย่าลืมบุญคุณนะอันนี้มันโควต้าที่ประเทศไทยจะสนับโควต้าเราก็ออกมาโต้ตอบนะครับว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับมันเป็นโควต้าที่อเมริกาให้กับกัมพูชาแต่ผมยืนยันว่าไม่ใช่โควต้าที่อเมริกาให้กัมพูชา
1: ผมยืนยันนี่อาจารย์ยืนยันใช่ไหม
0: ยืนยัน
1: หรือผมไหน
0: แต่ยังไม่มีความร่วมมือทางทหารกับอเมริการ่วมเวลานั้นนะครับในช่วงเวลาที่คุณมานัทไปเรียนเนี่ยนะครับก็คือเวลาเขาไปเรียนเนี่ยเขาเรียน4ปีคุณออมก
1: ็
0: จบ1999นะครับลบ4เขาได้คุณไปเรียนเนี่ยก็ประมาณปี1995นะครับปี1995เนี่ยซึ่งจะเลือกตั้งครั้งแรกผ่านมา2ปีนะครับยังไข่ล้มต้มไข่กินยังไม่มีความร่วมมือทางทหารกับประเทศใดนะครับแล้วก็อยู่ๆนะครับคุณเซนก็มีเพื่อนนะมีเพื่อนอยู่หลายๆคนในเมืองไทยในทางการเมืองนะก็เลยเอามาฝากนะครับก็นายทหารใหญ่ของไทยก็ใจดีก็เอาโอเคให้หนึ่งที่เห็นว่าเป็นเพื่อนบ้านนะครับก็นั่นแหละครับก็ให้นะครับแล้วมันก็ไปจบเวสต์พอยต์มันจะบอกว่าอเมริการับรองมันก็ไม่ผิดนะครับถ้าการได้โควต้าไปเนี่ยมันไม่ใช่เส้นสนกลในจากกัมพูชา
1: แต
0: ่ขอโควต้าเพื่อนบ้านแล้วเขาก็เจรจาให้จนอเมริกาเขายอมที่จะให้ตามที่เราขอนะครับอันแหละถ้าคุณมาได้บอกว่าตัวเองเก่งกาจสามารถเนี่ยมายืนยันที่กระทรวงกลาโหมประเทศไทยก็ได้แหละนะครับแล้วก็คนที่ให้โควต้าเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับที่เมืองไทย
1: เขาบอกอย่างนี้อาจารย์คุณมานิดอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวนะเขามีการโค้ดคำพูดเลยนะคะฮุนมาเน็ตเขาบอกว่าเมื่อวานนี้ผมโพสต์ข้อความเกี่ยวกับความสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐอเมริกาเวสต์พอยต์ของผมเมื่อ27ปีก่อนก็คือ29พฤษภาคม1999มีชาวไทยบางส่วนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าผมได้เข้าเรียนที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐเวสต์พอยต์เนี่ยผ่านโควต้าของกองทัพไทยความเห็นในลักษณะนี้มีมาหลายครั้งแล้วแต่ผมไม่เคยตอบโต้เพราะไม่ต้องการนำเรื่องนี้มาขยายความให้ยืดเยื้อโดยไม่จำเป็นครั้งนี้ผมขอชี้แจงเล็กน้อยเพื่อยุติความเข้าใจผิดดังกล่าวคำตอบสั้นๆคือผมไม่ได้เข้าเรียนเวสต์พอยต์โดยใช้โควต้าของกองทัพไทยแล้วเขาก็อธิบายมาอาจารย์สักประมาณ4ข้อเนี่ย4ข้อเลยค่ะอาจารย์ว่าได้รับการเสนอชื่อยังไงได้โควต้าไปยังไงอะไรเงี้ยอาจารย์ค่ะ
0: ตอนนั้นผู้ชายมีความร่วมมือทางการ
1: ค่ะ
0: ซึ่งจะตั้งไข่ล้มต้มไข่กินแล้วกองทัพเนี่ยก็ยังแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายอยู่เลยคุณอ้อม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ยังก็และมนตรีกระทรวงกลาโหมก็มี2คนเห็นนั้นคนหนึ่งก็คือเตียบันอีกคนหนึ่งก็คือนิดบุญชัย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ทั้งเตียบันและนิดบุญชัยเนี่ยก็มาสนิทกับนายทหารใหญ่ของไทยซึ่งต่อมาก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับนั่นแหละก็ด้วยความใกล้ชิดนะครับในความเป็นนักการเมืองนะแล้วก็ทำงานด้านความมั่นคงนะครับจะไปดูได้เลยครับความสัมพันธ์ในด้านการทหารระหว่างกัมพูชาในช่วงที่คุณมาแนทได้ทุนไปเรียนที่เวสต์พอยต์นั้นยังไม่มีความร่วมมือทางทหาร

0: ระหว่างกัมพูชากับอเมริกานะครับมีแต่
1: คิดเอา
0: ไอ้นะครับเพื่อหนุนนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็พิจิตรครับที่คนไทยบอกว่าเขาเป็นคนเน
1: ค่ะ
0: เนอะไรเนี่ยอย่างนี้แหละเนละนะครับเนละออก
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะอาจารย์ช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: เป็นครับ
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมใช่ไหมคะเสียงเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะโอเคมาค่ะเช็คกันตลอด
0: ได้ยิน
1: แต่มันอู้อี้เหมือนมีเสียงแทรกตลอดเวลาอาจารย์ใช้หูฟังหรือเปล่าคะหรือว่าเปิดลำโพง
0: ได้ยินไหมครับ
1: ได้ยินแล้วค่ะอาจารย์มีพี่จิรชัยนะคะเดี๋ยวอ่านความเห็นของคุณผู้ฟังก่อนพี่อมริสานินะคะทักทายมาพี่ประภาสนะคะพี่ศศิมานะคะพี่อาพรบอกว่าให้กำลังใจทั้งสองท่านแล้วก็ขอให้รักษาสุขภาพด้วยพี่เสือนอนไม่หลับพี่ไหคำดูอยู่นะคะสบายดีกับพี่ไหคำค่ะพี่รุ่งนภานี่พี่จิรชัยบอกว่าพูดถึงบักบอยอาจารย์อย่าไปสนใจหรือให้ค่าบักบอยค่ะแค่อดีตขอทานแล้วก็เคยเข้ามาทำงานที่เมืองไทยหรือจะเถียงจริงไหมเนี่ยอาจารย์จริงไหม
0: จริงครับ
1: ยังไงอาจารย์พูดเรื่องบักบอยให้ฟังอีกนิด
0: บักบอยเขาด่าอาจารย์สมฤทธิ์นะ
1: อาจารย์ไม่ตอบโต้ใช่ไหมไม่ตอบโต้คนแบบนี้เน
0: า
1: ะ
0: แล้วตอบโต้ไปทำไมล่ะ
1: เนี่ยอาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยก็มีคุณผู้ฟังบอกแฉมาเหมือนกัน
0: อย่าไปดิวครับเพราะว่าย
1: ิ่
0: งตามเขาเนี่ยเขายิ่งรวยนะครับก็ให้มันพูดไปคนเดียวนะครับไม่มียอดดิวแต่ว่าเขาทำตามออเดอร์ของคุณเซนอยู่แล้วนะครับคุณเซนออเดอร์มายังไงมันก็พูดไปตามนั้นนะครับตอนนี้ลุกลามไปใหญ่แล้วนะครับเริ่มโดนบล็อกหลายอันละอาจารย์ของดิบ
1: อ้าวอาจารย์โดนบล็อกเหรอหรือว่ายังไง
0: นะก็โดนสื่อกัมพูชาบล็อกไปหลายอันแล้วนะ
1: อ๋อคนกัมพูชาก็แอบฟังอาจารย์เหมือนกันเนาะ
0: ไม่ต้องแอบนะฟังได้เลย
1: เขาต้องแอบสิเพราะว่าเห็นไหมใครรู้ว่าฟังอาจารย์อยู่เดี๋ยวเขาก็มาจัดการไง
0: เออก็ทำอะไรก็ดัดแทนไปหมดมันก็เลยโมโห
1: มักบอยด่าอาจารย์ด้วยเหรอเออไม่ทันรู้ตัวนะอาจารย
0: ์ก็อย่าไปสนใจ
1: ค่ะ
0: พอดีมีรายการทีวีที่เขาเชิญไปจัดการไว้นะเขาเอามาให้ใ
1: หม่ก
0: ็ไม่มีอะไรครับก็คือ
1: ค่ะ
0: ต้องการบอกว่าข้อมูลที่เราพูดเนี่ยมันเฟกนะแล้วก็เป็นของจริงแต่เฉพาะสื่อของคุณหุ่นนะครับนั่งหมดจบบอกว่าเป็นแคมเปอร์เดียมันก็บอกว่าเฟกนะครับบอกตามหุ่นเซนก็บอกว่าหุ่นเซนก็เป็นเหยื่อของแคมเปอร์ไม่ใช่หุ่นเซนก็เป็นเหยื่อของแคมเมอร์นะ
1: ปล่อยเข้าไปนะอาจารย์อย่าไปตอบโต้เขา
0: ครับก็ไปตอบโต้ไปเติมยอดอยู่มันก็ได
1: ้วันนี้มีคนมาสมทบเราก็เลยถามถึงเขาซะหน่อยนะ

0: ค่ะอาจารย์เมื่อกี้พูดถึงกระทรวงกลาโหมสหรัฐเรื่องเวสต์พอยต์เนี่ยล่าสุดเนี่ยทางรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐเขาก็ออกมาเรียกร้องให้พันธมิตรในเอเชียเพิ่มงบประมาณด้านการทหารอย่างเงี้ยอาจารย์เขาบอกว่าเพื่อที่จะต่อต้านอำนาจที่เพิ่มขึ้นของจีนแล้วก็ป้องกันการครอบงำของจีนในภูมิภาคโดยเตือนถึงความกังวลที่สมเหตุสมผลต่อการเสริมสร้างกำลังทหารอย่างรวดเร็วของจีนอาจารย์ทัดชาวบ้านนะภาษาชาวบ้านนี่เสียมหรือเปล่าอาจารย์
1: ก็อเมริกาเขาก็กวดจีนนะครับกวดจีน
0: นำมาเซียมอาเซียนเซียมเอเชีย
1: กวดจีนจะกวดจีนจะแทงนะครับเนื่องจากว่าตั้งแต่ปี1992อเมริกาเป็นมหาอำนาจเพียงหนึ่งเดียวคุณออม
0: ค่ะ
1: เขาเป็นมหาอำนาจเพียงหนึ่งเดียวแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยกอบโกยได้คนเดียว
0: คร
1: ับก็เอาเปรียบคนอื่นมาตลอดเวลาสี่ปีแหละตั้งแต่ปี1992ทุกวันนี้ก็คือปี2026แล้วเพิ่งมาตัวนะครับมารู้สึกตัวก็คือว่าเมื่อเศรษฐกิจของจีนมีการเจริญเติบโตและมีการขยายการลงทุนนะครับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมอะไรใหม่ๆต่างๆเนี่ยจีนเนี่ยถ้าจะพูดก็ไปเริ่มเจาะต้นตออเมริกาเกือบในทุกๆด้านแล้วนะครับในเรื่องการค้าเรื่องเศรษฐกิจการค้าการผลิตสินค้าเนี่ยจีนแซงเราเรียบร้อยคุณอ้อมรวมไปอำนาจการซื้อที่เป็นจริงนะครับยิ่งแซงอเมริกาแล้วไปเรียบร้อยแล้วยิ่งมาผนวกกับว่าอเมริกาขาดดุลการค้าจีนเนี่ยมากที่สุดในโลกคุณอ้อมห้าแสนล้านเนี่ยมันไม่ธรรมดานะครับ500,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ขาดดุลในขณะที่ตัวเองก็ขาดดุลสะสมมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นหนี้ทั่วโลกนะครับแล้วก็หนี้ต่างประเทศหนี้สะสมหนี้ภาครัฐอะไรเนี่ยมันก็เกินโควต้าของนะครับมันก็เลยทำให้นี่แหละก็เลยต้องออกมาดิ้นนะฮะก็คือโครงการของจีนจะไปไหนก็ไปบอกว่าเขาเป็นกำจัดหนี้อะไรสารพัดเนี่ยนะครับในขณะที่โครงการของทะเลนี้ผลอย่างเดียวนะครับทั้งแข่งเทียบเขาไปขายเขายิงกันนะครับถล่มอิหร่านถล่มที่ฉนวนกาซาปาเลสไตน์ในพวกนี้นะก็ไม่ผิดกฎหมายนะแต่คนอื่นเนี่ยนะครับผิดกฎหมายหมดเลยนะครับก็นั่นแหละมันก็อย่างนี้นะฮะก็การมาบอกให้เป็นปฏิปักษ์กับจีนนะใครเขาจะเป็นเพราะเขาทำมาหากินด้วยกันจริงไหมครับในขณะที่อเมริกาเนี่ยมาปลุกระดมให้เกิดความขัดแย้งอยู่ตลอดเวลานะครับทุกวันนี้ที่มันมีปัญหาอยู่ต้องแค่ฮอร์โมนเนี่ยก็เป็นเพราะอิสราเอลกับอเมริกาชาติอื่นเขาไม่ได้สร้างปัญหาแล้วยังมาเรียกร้องให้คนอื่นมาไปทำเหมือนตัวเองนะครับมันตลกมากแล้วทีนี้ไอ้วงประชุมที่อาจจะเรียกว่าแองกิล่าไดอะล็อกเนี่ยมันเป็นพูดถึงเรื่องของมั่นคงก็คือรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหรือคณะหกนะครับที่เจอกันของไทยก็ไทยนะครับทั้งอาเซียนเนี่ยครับไปหมดเลยรวมถึงประเทศผู้เจรจาทางอาเซียนก็ไปนะฮะก็เจอกันที่นั่นแล้วพอเจอที่นั่นนั่นแหละฮะถ้าธรรมดาอเมริกาท่านจีนก็ต้องบอกว่าจีนไม่ดีนะครับเดี๋ยวจีนก็บอกว่าอเมริกานั่นแหละตัวหนาที่สุดนะมันก็อย่างนี้แหละฮะแต่ถ้าการเพิ่มงบประมาณในเรื่องของการต้องการแบบเพิ่มความหมายในระยะสำคัญก็คืออยู่ที่ว่าเพิ่มเงินเยอะๆแล้วมาซื้ออาวุธนั่นแหละประเทศค้าอาวุธในมูลค่ามากที่สุดในโลกปีหนึ่งแบบในทั่วโลกมีมูลค่าการค้าอาวุธประมาณ800 กว่าล้านถ้าสหรัฐเต็มกว่าครึ่งเป็นของอเมริกาก็นั่นแหละครับก็ผลิตกันมาก็ขายทั้งเครื่องบินทั้งขีปนาวุธมิสไซล์ทั้งจรวดทั้งเฮลิคอปเตอร์เรือดำน้ำเรือดำน้ำนะครับปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานโดรนอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะฮะก็ล้วนแต่ผลิตกันมาเพื่อให้เขาอยู่ไฟยิงกันนั่นแหละก็สิ่งเดียวแล้วบริษัทที่ค้าอาวุธใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ที่ไหนฮะก็อยู่ที่เมกานั่นก็การเพิ่มงบมันก็เหมือนกับเพิ่มเงินซื้ออาวุธนะครับแล้วยิ่งให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในโลกก็ยิ่งต้องซื้อมันละกันใครขายได้มากที่สุดบริษัทยักษ์อาวุธก็คือล็อกฮีดมาร์ท

0: ครับเครื่องบินรบที่ผลิตมาอันนั้นนะฮะแล้วที่ซินโบอิ้งอะไรพวกนี้นะครับแพงๆทั้งหมดนะครับก็เอามาให้เขายิงกันถล่มกันทั้งๆที่มาทัดแขนอยู่ด้วยกันแบบที่สุดก็สร้างมาให้เกิดความแตกแยกแล้วต้นประเทศที่คิดน้อยนะครับหรืออยู่ภายใต้ทุกคนเมกาเท่านั้นแหละถึงจะทำคือโลกทุกวันนี้มันไม่เหมือนยุคโลกในยุคสงครามเย็นแล้วนะครับมันไม่ใช่โลกที่จะอยู่ในช่วงที่ต้องเลือกข้างนะครับแต่มันต้องอยู่ในช่วงของการเลือกหุ้นส่วนที่จะอยู่ด้วยกันอย่างฟองแดงแล้วก็เขาจึงใช้คำว่าต่างฝ่ายต่างไหลบินบินนะครับการเนี่ยฉันจะบินออนลี่มีก็คือฉันเนี่ยบินคนเดียวนะครับก็นั่นแหละฮะก็คือนิสัยของการเป็นมหาอำนาจโลกมันก็จะนี่แหละครับมันคือปัญหา
1: แต่จีนเองเขาก็นิ่งๆนะอาจารย์ไม่ว่าเขาจะโดนอเมริกาตอบโต้ยังไงก็แล้วแต่นะเขาก็นิ่งดีนะไม่ได้มาล็อบบี้ไม่ได้มาอะไรทั้งนั้น
0: นั่นเพื่อนนะครับเพื่อนน้ำลายครับเพราะว่าคือวิธีการพูดมันต่างกัน
1: ค่ะ
0: อเมริกามันคือตีหัวเขาไปก็คือก็อย่างที่โดนัลด์ทรัมป์ทำก็คือตีหัวเอาภาษีไปตีหัวเขาชาวบ้านเขา
1: ค่ะ
0: เก้าเปอร์เซ็นต์นะครับพอศาลตัดสินนั้นแล้วว่าใช้อำนาจเกินอ่ะงั้นก็เอาแม็กซิมัมของฉันไป 15% อะไรแค่นี้ครับก็คือเพื่อชนะจีนคุณอ้อมความพยายามเพื่อที่จะชนะจีนหรือสกัดกั้นไม่ให้จีนแซงตัวเอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เอาดูอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเรือหรือแม้กระทั่งคลองนะฮะคลองที่มีการส่งผ่านเรือสินค้าอะไรพวกนี้ก็พยายามไปติดเขานะครับแล้วตรงไหนที่เขามีน้ำมันเขาซื้อน้ำมันก็ไปติดเขาอะไรพวกนี้นะครับก็คือถ้าไม่มีนิวเคลียร์เนี่ยโดนถล่มไปนานแล้วครับ
1: ค
0: ือทุกคนนิวเคลียร์นะเพียงแต่ว่าพอต่างคนต่างมีนิวเคลียร์เขาก็ไม่มีใครอยากจะใช้เพราะถ้าใช้แล้วเนี่ยมันไม่มีใครเหลืออยู่ในโลกนี้นะครับคนอื่นก็คิดอย่างนั้นอเมริกาก็โดนัลด์ทรัมป์ก็คิดอย่างนั้นแหละก็คือท่านก็ขู่ไปวันๆนะครับก็คือจริงๆก็ไม่กล้าใช้นั่นแหละก็เหมือนกับกรณีอิหร่านนี่แหละคุณน้องบอกว่าจะไปบทที่ยี่เขามากี่เดือนแล้ว3 เดือนกว่าแล้วนะครับยังไม่กล้าเอาเท้าไปลงแผ่นดินอิหร่านเลยนะครับ
1: จบแล้วใช่ไหมอาจารย
0: ์ถ้าไปลงมันก็คือสมรภูมิที่ทหารอเมริกาไปลงสู่นรกลนด่วน
1: ค่ะเขาก็รู้ตัวนะว่าไปลงนรกเขาก็ไม่ไปดีแล้วโลกจะได้สงบสักทีอาจารย์แค่ตอนนี้น้ำมันยังไม่ลงมาเลยอ่ะลงมาทีละนิด
0: ก็หาทางลงอยู่นะครับหาทางลงนะครับก็แล้วก็เที่ยวเล็บของโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้ก็ถูกหักไปเยอะนะครับเพราะว่าคอนเกรสเนี่ยเขาจำกัดอำนาจการทำสงครามแล้วเรียบร้อยนะครับไม่สามารถที่จะสั่งบัญชาการรบโดยที่ไม่ผ่านมติของกลาโหมไม่ผ่านมติของเฟสนะครับไม่สามารถที่จะได้อีกแล้วแต่ก็สามารถที่จะทำได้เฉพาะเพื่อตอบโต้สิ่งที่เรียกว่าภัยคุกคามเท่านั้น
1: ค
0: ือการเนี่ย
1: เอาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะมีคุณผู้ฟังคอมเมนต์มาว่าเสียงไม่ดีเลยใช่วันนี้อาจารย์ใช้โฟนอินแต่ว่าเดี๋ยวจะสักประมาณทุ่มหนึ่งค่ะช่วงที่เราเปิดเพลงจะขออาจารย์ลองซูมดูอีกทีนะคะคุณผู้ฟังต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวขอปรับปรุงสัญญาณก่อนเพราะมันเป็นตั้งแต่ช่วง Good Morning Asian ตอนเช้าแล้วไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวขอปรับปรุงสัญญาณนะคะอีกเบรกนึงค่ะแล้วก็เดี๋ยวทุ่มนึงให้อาจารย์ลองซูมเข้ามาอีกครั้งนะคะตอนนี้เราพักกันก่อนค่ะอาจารย์

0: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัด

0: ธเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขออนุญาตปรับปรุงสัญญาณสักนิดหนึ่งนะคะของอาจารย์ใช้โฟนอินไปก่อนอีกเบรกหนึ่งนะคะเอาสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะอาจารย์อีกข่าวหนึ่งที่ประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ซึ่งเราก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีกันอยู่แล้วกับเวียดนามนะคะนายโตเลิมค่ะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามแล้วก็ประธานาธิบดีแห่งเวียดนามก็ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยกับเวียดนามทั้งหมด4ฉบับนะคะอาจารย์ในฐานะที่เดินทางมาเยือนไทยก็ครอบคลุมความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานการศึกษานะคะแล้วก็มีการเปิดตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามด้วยเขาใช้ธีมนี้ค่ะ Growing Together เติบโตไปด้วยกันค่ะอาจารย์แต่เวียดนามเขาจะไปเร็วกว่าเรามากแล้วนะคะอาจารย์เราจะตามเขาทันไหมจะเติบโตไปด้วยกันได้ไหมคะอาจารย
3: ์
2: เขาไปเร็วมากกับเวียดนามอ่ะ
3: เวียดนามเขาไม่ได้มองไทยเป็นคู่แข่งนะครับ
2: ค่ะ
3: ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็มีแต่เรานี่แหละมองไปว่าเขาจะแข่งกับเรานะฮะก็โดยวิถีของเขาเนี่ยเขาอยากจะเรียนรู้จากประเทศไทยมาโดยตลอดตั้งแต่การเข้าสู่สมาชิกอาเซียนนะฮะเวียดนามเนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนปี1995
2: ค
3: ่ะพอเข้ามาเสร็จปุ๊บนั่นแหละเขากุลีกุจอมากครับในความสำคัญแล้วก็มุ่งเน้นเลยฮะก็คือประเทศที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาที่เขามองมาโดยตลอดก็คือประเทศไทยเนื่องจากว่าวิถีการผลิตในระดับเบื้องต้นหรือว่าที่เหมือนกันมากๆเนี่ยก็คือวิธีการผลิตในภาคการเกษตรคุณอ้อม
2: นะครับ
3: พออยู่ในภาคการเกษตรแล้วเนี่ยเวียดนามก็เรียนรู้กับประเทศไทยเยอะมากนะครับแม้กระทั่งการวิจัยข้าววิจัยแบบไหนเขาก็มาเรียนรู้การวิจัยข้าวจากประเทศไทยนี่แหละนะครับนอกจากนั้นเขาก็ยังมาเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกแบบไหนนะครับแล้วการทดน้ำชลประทานการสร้างเขื่อนอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแม้กระทั่งพันธุ์ข้าวคุณอ้อมที่เขาเอาไปพัฒนาเวียดนามยังมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวมากกว่า 1,600 สายพันธุ์นะครับไม่น้อยนะครับเขาถึงสามารถมีข้าวเพียงพอในการบริโภคจริงๆเขาเหลือข้าวส่งออกไม่เยอะนะฮะโดยเฉลี่ยปีหนึ่งก็8ล้านตันนะฮะประมาณนั้นแหละยิ่งถ้าเจอภัยแล้งนะฮะหรือว่าน้ำโขงแห้งอะไรพวกนี้นะครับเขาเจอวิกฤตพวกนี้เนี่ยแม่โขงเดลต้าก็ยิ่งมีปัญหาถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่มีข้าวส่งออกเพราะเขาต้องบริโภคภายในเป็นหลักนะครับประชากร105ล้านคนในปัจจุบันกินข้าวมากกว่าไทยนะครับเวียดนามผลิตข้าวเปลือกโดยเฉลี่ยปีหนึ่งเนี่ยประมาณ40ล้านตันนะครับประเทศไทยเราผลิตประมาณ27ล้านตันนะฮะต่างกันเยอะอยู่คุณอ้อมเพียงแต่ว่าเราบริโภคภายในของเรา11ล้านตันเราจึงมี10ล้านตันส่งออกนะครับส่วนเวียดนามเนี่ยเขา

0: ร้อยกว่าล้านคนเนี่ยเขากินข้าวมากกว่าเราประมาณเกือบสองเท่านะฮะมันก็เลยเหลือน้อยในการส่งออกแล้วยิ่งมาเจอวิกฤตแม่น้ำโขงนะฮะก็อย่างที่คุณอ้อมเคยไปนั่นแหละนะครับเราจะเห็นในปีที่น้ำโขงมันแห้งนะครับแม่โขงเดลต้าแห้งนะครับดินนี่ขาวเลยนะครับเพราะว่าดินมันเป็นเกลือน้ำทะเลมันลุกเข้ามานะฮะเขาก็มาเรียนรู้นะครับว่าการทำพืชการปลูกพืชแบบเชิงประณีตทำแบบไหนอะไรเนี่ยก็มาดูโครงการหลวงโครงการพระราชดำริไปดูพืชเมืองหนองเมืองหนาวอะไรต่างๆนานาก็ไปเรียนรู้จากใครอย่างคุณอ้อมนะครับก็เลยทำให้เขาพัฒนาเยอะมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือการเมืองเขาเสถียรมาก
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นจุดแข็งของเขาเลยนะอาจารย์แล้วนโยบายเขาต่อเนื่องเขาสามารถวางยุทธศาสตร์ชาติเป็น5ปี10ปี20ปียังได้เลยนะคะ
0: ใช่ของเราวางเป็นไปก่อน
1: ของเราวางไปก่อนแล้วพอเปลี่ยนทีก็มีนะยุทธศาสตร์5ปี10ปีแล้วก็มีอาจารย์แต่มันเปลี่ยนตลอดอ่ะเปลี่ยน2ปี3ปีก็เปลี่ยนแล้วบางทีไม่ถึงปีด้วยซ้ำ
0: เขาเรียกว่าวางแผนการเป็นไปก่อนเป็นข้อ
1: ค่ะ
0: ครับและข้อใครข้อมันนะฮะก็คือพอมาอยู่คนละกระทรวงก็แยกกระทรวงแบ่งกันแบ่งผลประโยชน์กระทรวงใครกระทรวงมันนะครับอันนี้เป็นของชั้นกระทรวงนี้ของชั้นของเวียดนามไม่ใช่นะครับเวียดนามเขาบูรณาการทั้งหมดเลยแล้วก็ยิ่งล่าสุดนี่นะครับเขาปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐนะครับลองนึกดูนะฮะจาก30กระทรวงลดลงเหลือ22กระทรวงคิดดูลดรัฐมนตรีไปกี่กระทรวงคุณอ้อมลองนึกดูนะครับเป็นคุณรุดเลยนะของไทยนี่มีแต่จะเพิ่มนะฮะเพราะว่ามันมาหลายพักของเขาเนี่ยจาก30กระทรวงเหลือ22กระทรวงนะครับไม่ได้แตกกระทรวงให้มันปีกย่อยฮะอันไหนที่มันสายงานเหมือนกันเอาไปรวมอยู่ในกระทรวงเดียวนะครับมันก็เลยทำให้การบริหารเนี่ยมีประสิทธิภาพนะฮะสั่งขั้นเดียวทำได้เลยนะครับไม่ต้องรอกี่ขั้นตรงขั้นตอนอะไรพวกนั้นนะฮะหรือแม้กระทั่งการยุบจังหวัดเขาเรียกควบรวมจังหวัดนะครับเดิมทีเดียวเนี่ยเขตการปกครองในเวียดนามเนี่ยนะครับเขามีอยู่ทั้งหมด63จังหวัดนะครับตอนนี้เขาควบรวมเหลือ34ที่ดูแล้วผู้ว่าหายไปกี่คนเนี่ยคุณอ้อมลองนึกดูนะครับของเราเนี่ยมีแต่จะแตกจังหวัดออกไปนะครับ77ผู้ว่าไม่พอเดี๋ยวจะให้ถึง100ผู้ว่าไม่แน่ใจนะครับก็นั่นแหละครับวิธีคิดพอมันต่างกันเนี่ยมันก็อย่างว่านะครับก็คือพอมันแตกออกไปแทนที่มันจะมีประสิทธิภาพนะครับกลับกลายเป็นว่าเป็นอาณาจักรของใครของมันอันนี้เป็นคนของพรรคนั้นอันนี้ของพรรคนี้นะครับก็ขัดแย้งขัดขากันนะครับพอมีผลงานมาเสนอหน้าพอมีปัญหาแล้วหลบนะหาหน้าไม่เจอฮะเวลามีปัญหาก็โบยไปคนนั้นโบยไปคนนี้นั่นแหละครับแต่ของเวียดนามไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอันนี้ไม่ได้ไปเชิดชูว่าเขาดีนะครับแต่เขาปฏิบัติดีก็ต้องบอกว่าเขาดีนะครับเขามีพรรคเดียวนะครับพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามปกครองเวียดนามหนึ่งเดียวเนี่ยมาตั้งแต่1975อันนี้ไม่นับตอนช่วงที่เป็นเหนือกับใต้นะครับถ้าเหนือกับใต้เนี่ยเขาแยกกันตั้งแต่1945แล้วแต่เขามาควบรวมเป็นหนึ่งเดียวในประเทศเดียวเป็นเวียดนามเดียวนะครับก็คือตั้งแต่วันที่30เมษายน1975เป็นต้นมาแล้วก็ควบรวมอย่างเป็นทางการก็1976นั่นแหละครับมันก็คือปีเริ่มต้นที่เขามาสถาปนาการพูดกับประเทศไทยซึ่งมาถึงปีนี้ก็54พอดีเห็นไหมจังหวะจากคนมันดีนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าเขาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านสงครามนะครับผ่านเรียกอะไรแหละผ่านการเป็นอาณานิคมมาลองนึกอย่างนี้นะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลจีน 1,049 ปีอยู่ภายใต้ฝรั่งเศส96ปีทำสงครามกับอเมริกา20ปีถูกอเมริกาปิดล้อมทางเศรษฐกิจอีก20ปีคุณน้องถ้าเป็นประเทศไทยจะเ

ขาสามารถฟื้นคืนกลับมาสร้างชาติสร้างแผ่นดินของเขาได้อันนี้ต้องยกนิ้วให้กับผู้นำของเขานะครับผู้นำของเขาเสียสละนะครับก็คือถ้าคุณอ้อมจำได้คุณอ้อมเคยไปประชุมสมัชชาพรรคเขาครั้งที่11เมื่อปี2016นะครับนั่นแหละเหรียญฟูจอมขึ้นมาในห้วงเวลานั้นนั่นคือคน

0: ค่ะก็เพราะว่า
1: ไม่มีตอบโต้ไม่มีอะไรไม่มีค้านไม่มีอะไร
0: คือในพักเนี่ยเขามีการประชุมก่อนที่จะมีการแถลงอยู่แล้วคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็การคัดเลือกบุคคลไม่มีเส้นสายนะครับก็คือการเติบโตในสายพักคอมมิวนิสต์เวียดนามเนี่ยเขาดูจากเพอร์ฟอร์แมนซ์ดูจากความสามารถดูจากหน่วยก้านนะครับแต่ละคนมีผ่านอะไรมาบ้างเสียสละขนาดไหนมีความด่างพร้อยไหมนะครับแล้วปราบคอร์รัปชันนี้ปราบจริงนะครับตั้งแต่ปี2016เนี่ยลองนึกดูนะครับขนาดคนเป็นประธานาธิบดียังต้องลาออกนะครับคนที่เป็นนายกยังต้องลาออกนะครับคนที่เป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีคมนาคมสาธารณสุขล้วนแล้วแต่ต้องลาออกคุณอ้อมถ้าคอร์รัปชันครับของประเทศไทยนั่นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะแหวนแน่มาลาดูกาเพื่อนนะจะได้ทางซึ่งมาติดคุกกันนะฮะใช้เวลานานเกินไป
1: นาฬิกาเพื่อนค่ะนาฬิกายืมเพื่อน
0: แหวนแน่นาฬิกาเพื่อนใช่ไหมประมาณนั้นนั่นคือ แล้วพัดนั่นแหละนะฮะก็เพิ่งมาตัดสินกันเนี่ยนะครับมันผ่านมากี่ยุคกี่สมัยแล้วแล้วก็ไอ้คนที่ทำผิดเนี่ยติดคุกไม่กี่ปีก็คงไปแล้วบ้างแต่ว่าเสวยสุขไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับหรือแม้กระทั่งบ้านเราเนี่ยนะครับพ่อถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับเพราะว่าคอร์รัปชันนะครับมาพ่อลงไม่ได้ส่งลูกลงยังไปเลือกเขาอีกนั่นแหละก็ลองนึกดูนะครับมันคืออะไรแต่ของเวียดนามไม่มีครับถ้าคุณไม่โปร่งใสเรียบร้อยฮะเขาเขียนไว้ในบัญชีเลยครับว่าตระกูลนี้คอร์รัปชันนะฮะเพื่อความแม่นรุ่นบรรพบุรุษไม่ดีนะครับและที่สำคัญนะไม่มีการส่งต่ออำนาจในวงตระกูลนี่คือเวียดนามครับ
1: โอเคค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงแล้วค่อยมาเข้าช่วงซีรีส์นะคะเดี๋ยวลองซูมกันอีกครั้งนึงนะคะอาจารย์เสียงจะได้เคลียร์ขึ้นค่ะสักครู่ค่ะ
0: ครับครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ทั่วไทยอาเซียนนะคะเดี๋ยวรอสัญญาณอาจารย์ทรงฤทธิ์สักครู่หนึ่งนะคะไม่สำเร็จซูมไม่ได้ยินเสียงอาจารย์เดี๋ยวโฟนอินไปก่อนนะคะคุณผู้ฟังต้องขออภัยด้วยนะคะเอาก็จริงๆมีอีก2ประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของการเยือนประเทศเพื่อนบ้านนะคะเราไปท่านมานะคะเรามาท่านไปก็มีแล้วก็อีกหลายๆท่านก็ไปเยือนประเทศอื่นๆนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยท่านโตเริมก็มาที่เมืองไทยแล้วก็ได้ลงนามกันหลายฉบับเลยความร่วมมือแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะล่าสุดอีกประเทศหนึ่งค่ะทางพม่าจะไปเยือนนะคะที่อินเดียค่ะไปวันนี้แหละค่ะไปวันเสาร์นี้ไป5วันนะคะเป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรกของพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีพม่าตั้งแต่เป็นผู้นำพลเรือนนะคะกระทรวงการต่างประเทศของพม่าค่ะก็บอกว่าการเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้นะคะทางท่านมินอองไลเนี่ยจะไปพร้อมกับคณะผู้แทนก็มีรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่อื่นๆนะคะก็จะเดินทางไปที่ประเทศอินเดียไปพบกับท่านนายกนเรนทราโมดีนะคะแล้วก็ตัวแทนภาคธุรกิจตามที่รัฐบาลทั้งสองระบุว่าพม่าเนี่ยยังมีแผนที่จะพบกับประธานาธิบดีเทรัปทีเมอร์มูของอินเดียด้วยนะคะแล้วก็คาดว่าก็จะกระชับความสัมพันธ์นะคะแล้วก็คงมีการพูดคุยกันในความร่วมมือหลายๆด้านด้วยนะคะอาจารย์ไม้ยังคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็มีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นทวิภาคีอะไรเยอะมากเลยนะคะคุณผู้ฟังในการเดินทางเยือนกันในหลายๆประเทศแล้วก็ท่านทองรุณศรีสุริศนะคะก็จะไปพบกับท่านสีจิ้นผิงค่ะจะไปวันที่2ถึง6มิถุนายนนี้ด้วยนะคะก็จะไปที่ประเทศจีนนะคะตามคำเชิญของท่านสีจิ้นผิงนะคะก็จะได้ไปเจอกันก็เป็นการสืบสานสัมพันธ์แล้วก็ร่วมมือกันแบบร่วมยุทธศาสตร์รอบด้านนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าคู่ร่วมชะตากรรมลาวจีนจีนลาวให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสูงกว่าเดิมนะคะ6เดือนที่แล้วเมื่อวันที่4กันยายนปี68เนี่ยประธานประเทศลาวก็เพิ่งได้พบและก็หารือกับท่านสีจิ้นผิงที่ปักกิ่งหลังจากเพิ่งเสร็จสิ้นการประชุม

0: องค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้นะคะที่นครเทียนจินระหว่าง31สิงหาถึง1กันยายนนะคะตั้งแต่ปี69เป็นต้นมาผู้บริหารระดับสูงของเราเนี่ยก็ได้เดินทางไปจีนเพื่อพบกับแกนนำคนสำคัญในรัฐบาลจีนอีกหลายครั้งนะคะ21เมษายนนะคะก็รองนายกเสริมไซเพิ่งไปมานะคะก็ไปพบกับทางทูตที่ปักกิ่งนะคะแล้วก็เข้าพบกับท่านสีจิ้นผิงด้วยเหมือนกันนะคะก็ได้หารือกันหลายประเด็นนะคะตามรายละเอียดนะคะเขาบอกว่าอุตสาหกรรมการค้าของทั้งสองฝ่ายเนี่ยทั้งลาวทั้งจีนเนี่ยนะคะได้มีการดูตัวเลขการค้าของจีนแล้วก็ลาวในช่วงที่ผ่านมามีการขยายตัวต่อเนื่องค่ะจาก 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี64เป็น 8.80 พันล้านดอลลาร์ในปี68นะคะสินค้าหลักที่ลาวส่งออกไปจีนก็มีทองคำแท่งนะคะเกลือโพแทสเยื่อกระดาษแร่เหล็กยางพาราแป้งมันสำปะหลังและผลไม้ด้วยนะคะอาจารย์มาหรือยังคะ
1: ครับมาแล้วครับ
0: ค่ะเอายังต้องเป็นโฟนอินต่อนะอาจารย์ไม่สำเร็จเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเรื่องเทคนิคนะคะค่ะก็พูดถึงการเยือนกันนะคะของหลายๆประเทศไม่ว่าจะในอาเซียนนะคะหรือว่าเป็นอาเซียนบวกในช่วงนี้ก็พบปะกันเยอะขึ้นนะอาจารย์ท่านทองรุนก็จะไปพบท่านสีจิ้นผิง 2-6 มิถุนายนนี้แต่ว่าลาวกับจีนเขาเจอกันบ่อยๆอยู่แล้วเนาะในระดับผู้นำระดับรองนายกอะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็ถ้าในอาเซียนมี2ประเทศนะครับที่จีนถือว่าเป็น3ประเทศนะครับที่จีนถือว่าเป็นประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมชะตากรรมนะครับก็คือ1เลยเนี่ยก็คือเป็นก่อนคนอื่นเลยก็คือลาวนะครับก็ประจักษ์พยานก็อย่างที่คุณอ้อมไปนั่งนั่นแหละนั่งรถไฟไปคุณหมิงอันนั้นนะครับอันนั้นแหละคือสิ่งที่แสดงออกถึงการเชื่อมโยงในความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมชะตากรรมภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า share future
0: share
1: future ก็คือร่วมอนาคตมีอนาคตด้วยกันนั่นแหละนะครับอีกประเทศหนึ่งก็คือกัมพูชานะครับจีนถือกัมพูชาเนี่ยแชร์ฟิวเจอร์เช่นเดียวกันมันชัดเจนก็ตอนช่วงโควิด19นะฮะที่มันระบาดนั่นแหละเวลาจีนเขาให้ซิโนแวคกับประเทศไหนเนี่ยมันก็จะมีโลโก้อยู่คุณอ้อมเขาก็จะเขียนว่าแชร์ฟิวเจอร์นั่นแหละครับก็คือให้ฟรีนะให้ฟรีโดยไม่คิดมูลค่าอย่างทั้งลาวทั้งกัมพูชาเนี่ยได้ซิโนแวคเนี่ยเยอะมากนะฮะไม่ต้องไปซื้อเลยนะครับอย่างกัมพูชาประเทศเดียวเนี่ยได้ตั้ง27ล้านโดสก็ลองดูถึงนะฮะคุณเซนก็ฉีดคนเดียวน่าจะหลายเข็มอยู่นะครับ
0: แต่ก็ยังเป็นอยู่นะ
1: ก็นั่นแหละยิ่งต้องฉีดมากขึ้นนะจริงๆน่าจะฉีดสัก 4-5 รอบนะฮะ มันจะได้ไปตามการเวลาที่เฉลี่ยพอดีนะฮะก็อย่างลาวเนี่ยก็เหมือนกันนะก็ได้รับความช่วยเหลือนะครับหรือแม้กระทั่งในห้วงวิกฤตเงินวิกฤตทางเศรษฐกิจถ้าไม่มีจีนเนี่ยลาวก็ลำบากคุณอ้
0: อม
1: นะครับแต่ก็อย่างว่านะครับในโลกนี้มันไม่มีของฟรีนะครับในห้วงที่จีนเนี่ยอัดเงินตราต่างประเทศเข้ามาช่วยลาวกอบกู้การขาดเงินตราเนี่ยจีนก็ได้สัมปทานเหมืองแร่โดยไม่ต้องศึกษาป้องกันผลกระทบอันใดเลยอยากได้อะไรก็ขุดตัดใส่รถบรรทุกขนกลับบ้านนั่นแหละไอ้ที่เราไปเห็นถนนที่มันสุดโทรมนะก็เพราะรถขนแร่เนี่ยนะครับแล้วก็คนที่เขาไปติดอยู่ในอุโมงค์ที่ล่องแจ้งเนี่ยก็เป็นผลพวงจากอันนั้นด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าทุนจีนเนี่ยรับซื้อคุณอ้อมขุดนะฮะขุดแล้วก็ใส่กระสอบไปคนไปขายสร้างกิโลขายเลยนะครับก็เล่นกันประมาณนั้นนะฮะถ้าใหญ่ๆนะฮะถ้าทองคำเนี่ยเขาช่างกิโลขายกันเลยฮะแล้วก็เอาไปลงไปล่อนเนี่ยก็แล้วแต่พื้นที่ฮะยิ่งถ้าตรงภูเบี้ยนะฮะมันเป็นสายของทองคำเยอะอยู่แล้วอยู่บนยอดภูเบี้ยก็มีเหมืองทองคำใหญ่นะครับเขาเรียกว่าภูเบี้ยไมนิ่งนะครับแล้วก็ถัดไปอีกนะฮะที่อยู่ในเขตก็เรียกว่าเซียงขวางก็เทือกเขาเดียวกันนี่แหละฮะก็เรียกว่าภูคำภูคำไมนิ่งก็คือทองคำก็เป็นของจีนทั้งหมดนั่นแหละนะฮะไม่มีของปีครับส่วนในกัมพูชาเนี่ยสัมปทานส่วนใหญ่ครับที่เป็นเมกะโปรเจกต์นะครับรวมไปถึงไอ้เรื่อง

0: พัฒนาท่าเรือพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษรวมไปถึงการเกษตรแปลงใหญ่นะครับเท่าระยะเวลา99ปีแปลงใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็ปลูกทุกอย่างที่จีนต้องการนะทุกวันนี้ก็หลายอย่างนะฮะที่ส่งออกไปเยอะๆถ้าเป็นพวกผลิตผลทางการเกษตรส่วนใหญ่ก็คือส่งไปจีนนะไม่ว่าจะเป็นกล้วยหอมอะโวคาโดนะครับไอ้พวกฟักทองฟักทองเนี่ยเขาส่วนใหญ่เขาไม่ได้เน้นเอาเนื้อฟักทองนะคุณอ้อมเขาเน้นเอาเมล็ดเอาเมล็ดนะเมล็ดฟักทองเพราะว่ามันมีน้ำมันนะครับเอาไปทำแล้วก็พวกข้าวโพดนะครับอะโวคาโดกล้วยหอมนะครับรวมไปถึงในพวกเครื่องเทศพริกไทยยางพาราเนี่ยต้องใช้คำว่าในกัมพูชาเนี่ยจีนเหมาหมดเลยนะครับน้ำมันปาล์มเนี่ยจีนก็เหมาหมดเลยนะครับส่งไปหมดเลยฮะก็นั่นแหละครับสิ่งที่เขาต้องการเขาก็ได้ที่ดินเกษตรแปลงใหญ่ดังนั้นเขาถึงถือว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รวมชะตากรรมส่วนอีกประเทศหนึ่งพึ่งได้เป็นนะครับพึ่งได้เป็นเมื่อต้นปีมานี้ก็คือเวียดนาม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ต้นปีมานี้ก็คือเวียดนามก็สัญลักษณ์ของการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมชะตากรรมก็คือการตกลงเชื่อมรถไฟความเร็วสูงระหว่าง2ประเทศจริงๆมันก็คืออยู่ในลายเดียวกันกับเรานี่แหละซึ่งต้องเชื่อมต่อกับเราในอนาคตเพราะอาเซียนทั้งกลุ่มนะมันคือส่วนหนึ่งที่อยู่ในแถน1แถม1เส้นทางของจีนนะครับประเทศไทยเราก็เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นะฮะแต่ยังไม่แชร์ฟิวเจอร์แต่เป็นเขาเรียกอะไรหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านนะครับก็เหมือนที่เราเป็นกับเวียดนามนี่แหละล่าสุดก็ประมาณอย่างเดียวกันนะครับแต่ในอนาคตข้างหน้านะครับถ้ามันมีความผูกพันนะครับมีความสัมพันธ์กันในทางเศรษฐกิจมีการแลกเปลี่ยนมีการค้าขายอะไรกันในทุกมิติมากขึ้นนะฮะมันก็จะเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมชะตากรรมได้เช่นเดียวกันในอนาคตนั่นแหละนะครับประมาณนั้น
1: ค่ะนะคะเอาเดี๋ยวร้องเบรกค่ะเออลืมไปว่า14นาทีแล้วเบรกก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: เชิญครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะเราเข้าซีรีส์กันเลยนะคะอาจารย์อารยธรรมในอุตสาคเน EP ที่45ค่ะ
0: เรามาเริ่มกันที่จามปาน
1: ะจามปาค่ะ
0: จามปาก็เป็นรากเหง้าของชาติพันธุ์นี้นะครับเดิมก็คือพวกเขาเนี่ยเป็นชาวเกาะนะครับมันอยู่ทางตอนใต้ของจีนอยู่ใกล้ๆนะฮะเกาะไหหลำนั่นแหละนะครับเกาะไหหลำไต้หวันนะครับพวกเขาจะอยู่ในแถบนั้นแต่พอมีเรือเดินทะเลไปได้ไกลขึ้นพวกเขาก็สำรวจนะสำรวจแล้วก็มาเจอตรงจุดที่พวกเขาบอกว่ามันเป็นทำเลที่น่าจะอยู่นะครับก็เลยตั้งอาณาจักรเริ่มแรกของพวกเขาจริงๆเนี่ยก็ขึ้นฝั่งตรงดานังนะครับจังเมืองดานังนะครับส่วนนี้เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวภาคกลางของเวียดนามเนี่ยนะครับตรงนั้นแหละครับคือจุดที่ตั้งเดิมของจามปานะครับคนจามปาเนี่ยหน้าตาสวยสดงดงามมากนะฮะถ้าคุณอ้อมเคยเห็นพระชายาของเจ้านรดมสีหนุกทุกวันนี้ก็คือพระมารดาของกษัตริย์สีหมุนีนะครับก็คือพระราชินีโมนิกนะครับก็คือถ้าออกเสียงเป็นภาษาคำแม่ก็คือมณีนาฏนะโมนีแนทนะมณีนาฏนะครับนั่นแหละคือจามหน้าตาแบบนั้น

นะครับแล้วก็ชาติพันธุ์จามที่มาอยู่ในเมืองไทยนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นหลังนะครับรุ่นหลังเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจามเนี่ยเริ่มต้นทีเดียวพวกเขานับถือวิญญาณบรรพบุรุษนะครับต่อมาพวกเขาก็นับถือฮินดูนะฮะพอเป็นฮินดูเสร็จปุ๊บแล้วต่อมาก็มีอิสลามเข้ามาพวกเขาก็เปลี่ยนศาสนาเป็นอิสลามนะครับในยุคที่เปลี่ยนศาสนาเนี่ยลูกหลานของชาติพันธุ์จามที่มาอยู่ในเมืองไทยก็คือชุมชนบ้านครัวบ้านครัวที่อยู่ริมคลองแสนแสบนั่นแหละครับก็นั่นแหละครับคือชาติพันธุ์จามที่มาอยู่ในสยามนะครับตั้งแต่ยุคต้นรัตนโกสินทร์นะฮะก็เนื่องจากว่าเกิดความไม่สงบนั่นแหละพวกเขาก็อพยพกันมาทั้งสงครามกับขอมนะกับขแมต่อมาทั้งการรุกลงมาของเวียดนามอะไรพวกนี้นะครับจามก็เลยต้องอพยพนะฮะแต่ว่าการตั้งอาณาจักรของเขาเนี่ยไม่ได้สั้นๆนะฮะก็คือถ้าเป็นปีพุทธศักราชเนี่ยอาณาจักรนี้อยู่ได้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช735นะครับจนถึงปี2375ก็ต้นรัตนโกสินทร์นะครับเพราะว่ารัตนโกสินทร์เราเนี่ยตั้ง2325นะครับก็นั่นหมายความว่าเราตั้งมาได้แล้ว50ปีพวกเขาก็อพยพมานะครับแต่การตั้งอาณาจักรเนี่ยก็ถือว่าเป็นชายฝั่งทะเลภาคกลางนะครับแล้วก็ลงมาจนถึงภาคใต้ของเวียดนามปัจจุบันนะครับถ้าคุณอ้อมจำได้คนที่เป็นไกด์ที่พาท่านผู้ฟังลงเรือที่เราไปสำรวจไปแม่โขงเดลต้าและที่ไปชมล่องน้ำไปชมสวนที่เป็นเกาะอะไรพวกนี้นะครับคนที่เป็นไกด์นั่นแหละคือคนจามนะครับคนจามนะครับเขาก็จะพูดเขาจะเรียกตัวเองว่าเป็นขแมกรมนะครับก็แต่ว่าชาติพันธุ์ของพวกเขาเนี่ยคือจามนะครับก็นั่นแหละครับเขาถึงพูดภาษาเวียดนามก็ได้นะครับพูดภาษากัมพูชาก็ได้แต่ก็ภาษาไทยก็อาจจะนิดหน่อยมั้งฮะในห้วงนั้นคนนั่นแหละทริปแรกที่ไปเหมือนน่าจะปี2015มั้งที่พาคณะแรกไปเที่ยวเวียดนามนะครับก็คนที่เป็นไกด์ผู้หญิงคนนั้นนะฮะนั่นแหละคือสาวจามนะครับก็การตั้งของพวกเขาเนี่ยนะฮะก็ใต้สุดของเวียดนามทุกวันนี้ก็คือบ้านเดิมของพวกเขาก็คือทุกวันนี้ก็คือกะเมานะฮะกะเมาเนี่ยตรงปลายสุดของประเทศเวียดนามเนี่ยนะครับถ้าตีเส้นขนานนะครับตีเส้นตรงตัดมาทางอ่าวไทยนะครับมันก็จะอยู่ในแนวระนาบเดียวกันกับเกาะสมุยนะครับนั่นแหละอยู่ในห่วงนั้นนะครับก็คือหมายความว่ากะเมากับสุราษฎร์ธานีเนี่ยอยู่ในระนาบเดียวกันภูมิอากาศก็เลยคล้ายกันเหมือนกันนะครับทรัพยากรธรรมชาติพืชพันธุ์อะไรต่างๆเนี่ย ก็จะเหมือนกันนะครับกับภาคใต้ของประเทศไทยพี่น้องจามเนี่ยอยู่ก็ลองนึกดูนะฮะพ.ศ735ถึง2375เนี่ยก็คือพันกว่าปีนะฮะที่พวกเขาอยู่แล้วก็เมืองดั้งเดิมจริงๆที่เขาเรียกดานังสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าอินทปุระนะครับอินทปุระนะครับแล้วก็ขยายลงมาที่ข้างล่างนะฮะอินทปุระแล้วก็เมืองถัดลงมาเนี่ยเขาเรียกว่าอัมมาลาวตีนะฮะแล้วก็เมืองวิชัยเมืองวิชัยทุกวันนี้ก็คือจังหวัดบิงดิงนะครับลงมาที่บิงดิงนะครับแล้วก็ลงมาที่เมืองกัวทลานะฮะกัวทลาทุกวันนี้ก็คือหยาจางหยาจางนี่คือเมืองชายฝั่งทะเลที่มีชายหาดสวยที่สุดของเวียดนามนะฮะก็คือหยาจางแล้วก็มาถึงเนี่ยนะฮะมาถึงข้างล่างเขาเรียกว่าเมืองพันธลังนะครับแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองก็ลองแบบคือแบบสุดๆเนี่ยสามารถไปตีจักรวรรดิขอมได้ ก็ลองดูนะครับก็คือในห้วงที่จักรวรรดิขอมเนี่ยสร้างนครวัดคุณอ้อมสร้างนครวัดเนี่ยก็จะอยู่ในห้วงถ้าเป็นจักรพรรดิขอมเนี่ยก็จะเป็นสุริยวรมันที่สอง

0: นะครับสุริยะบรมันที่2แล้วก็ต่อมาถึงรุ่นลูกนะฮะนครวัดใช้เวลาสร้างถึง65ปีคุณน้องพอสร้างนครวัดเสร็จนั่นแหละครับจามก็กีฬาทัพทางเรือนะไปถล่มทำสงครามกันอยู่5ปีเต็มๆนะครับก็สู้กันนั่นแหละฮะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของสงคราม5ปีที่จามเข้าไปยึดครองลึกถึงนครวัดนะครับแล้วก็มีจักรพรรดิองค์ถัดมานะครับที่สู้กับจามได้นะจักรพรรดิขอมนี่แหละซึ่งพระองค์นั้นก็คือชัยวรมันที่7นะฮะแล้วพอชัยวรมันที่7นะครับชนะขอมชนะจามนะครับก็ฉลองชัยด้วยการสร้างนครธมก็ในยุคสมัยของเขาเนี่ยเขาก็สร้างไม่เสร็จหรอกคุณอ้อมก็คือมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะกว่าจะสร้างเสร็จนครธมเนี่ยจริงๆสร้างไม่เสร็จนะฮะแต่อาณาเขตเขากว้างใหญ่ไพศาลมากกว่านครวัดถึง10เท่านะฮะก็นั่นแหละครับเวลาท่านไหนไปเที่ยวนครธมถึงไม่สามารถที่จะเดินเที่ยวได้เหมือนนครวัดนะฮะก็ต้องนั่งรถนะไปดูซุ้มนั้นไปดูปราสาทในตรงนั้นด้านนั้นด้านนี้นะครับไม่สามารถที่จะเดินได้เพราะมันกว้างนะครับอันนั้นยังสร้างไม่เสร็จครับเพราะว่าใช้เวลาประมาณเดียวกันนะประมาณ65ปีพอสร้างเสร็จนะครับสร้างพอได้ตามแผนแล้วเนี่ยนะครับยังไม่ครบถ้วนดีนักเนี่ยนะครับมันก็คือยุคอ่อนแอลงของจักรวรรดิขอมแล้วก็พอสร้างได้ไป62 63ปีโดยประมาณนะฮะสร้างนครธมนั่นแหละครับพอสิ้นสุดในจุดนี้มันคือความอ่อนแอของจักรวรรดิขอมและมันคือจุดเริ่มต้นของสุโขทัยนี่แหละคือประวัติศาสตร์ในห้วงที่เอามาร้อยเรียงให้ดูนะครับถ้าถึงช่วงเบรกบอกผมนะครับคุณอ้อม
1: ค่ะค่ะอีก7 นาทีค่ะอาจารย
0: ์นะก็นั่นแหละครับเขาก็เริ่มจากที่บอกนะก็คือนับถือศาสนาฮินดูนะครับจริงๆตอนพวกเขาอยู่เกาะเนี่ยพวกเขาก็ถือผีถือบรรพบุรุษเนี่ยนะครับพอมาเจออิทธิพลนะฮะก็ได้รับอิทธิพลศาสนาฮินดูแล้วก็ฮินดูนั้นเขาได้มาจากไหนเขาก็ได้มาจากอาณาจักรฟูนันนะครับจากฟูนันเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะมีห่วงเวลานึงซึ่งพวกเขาต้องเผชิญกับศึกหนักก็คือจีนนะจีนยกทัพมายึดเอาเมืองวิชัยเมืองวิชัยก็คือทุกวันนี้ก็คือบิงดิงนะฮะเมืองบิงดิงนะทุกวันนี้เดี๋ยวกำลังจะมีแผนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยู่ที่นั่นนะครับ ก็พอจีนเข้ามายึดได้นะฮะได้สำเร็จเนี่ยก็เอาศาสนาพุทธเข้ามาให้พวกเขา แต่ว่าพุทธแบบจีนเนี่ยเป็นพุทธมหายานนะครับมหายานจะไม่ใช่หินในยานก็คืออธิบายแบบคร่าวๆแบบเข้าใจง่ายที่สุดก็คือว่าในวิถีของศาสนาพุทธที่เป็นหินยานนะครับก็คือบุญกรรมสร้างเองไม่มีใครสร้างให้นะครับการที่จะบรรลุหรือว่าการที่จะตื่นรู้ก็ต้องฝึกฝนด้วยตัวเองไม่มีอิทธิฤทธิ์อะไรที่จะมาทำให้บรรลุได้นะครับแต่ในสายของพุทธมหายานคุณอ้อมจะมีพวกอิทธิฤทธิ์อภินิหารเข้ามาสอดแทรกอย่างเช่นกรณีของเจ้าแม่กวนอิมเห็นไหมเจ้าแม่กวนอิมเห็นใครทำคุณงามความดีก็จะเนรมิตนั่นให้นะครับก็ส่งไปอยู่สวรรค์ด้วยอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับนี่คือมหายานนะครับมันจึงมีไส้อิ๋วนะครับทั้งที่พระถังซัมจั๋งเนี่ยเดินไปอันเชิญพระไตรปิฎกเนี่ยนะครับท่านเดินไปคนเดียวแต่ก็เป็นกุศโลบายนะครับก็เอามาสร้างเป็นตำนานไส้หิวเข้าไปนะฮะก็มีทั้งสามนะครับก็มีเรื่องอภินิหารสู้กับปีสงปีศาจเข้าไปนะครับนั่นคือสายของพุทธศาสนาที่เป็นสายมหายานนะครับก็ถูกปกครองอยู่เป็นร้อยปีนะครับกว่าที่จะกอบกู้อิสรภาพแล้วก็ในยุคปลายจริงๆเนี่ยก็คือที่ถือว่าพัฒนาถึงขีดสูงสุดนะครับก็คือพุทธศตวรรษที่14ถึง15ก็คือเป็นเวลา100 200ปีเลยนะฮะการค้าทางทะเลถือว่าพวกเขานี่เก่งมากและถือว่าเป็นชาติพันธุ์แรกนะฮะที่อยู่ในด้านทะเลจีนใต้ที่ทำการค้ากับโลกอาหรับอินเดีย
1: ค่ะ

0: ครับนอกนั้นก็คือจีนอยู่แล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าที่พวกเขาได้เห็นก่อนเราด้วยซ้ำเนี่ยก็คือพวกผ้าไหมไหมหอ
1: ม
0: นะครับแล้วก็พวกเครื่องปั้นดินเผานะครับก็นั่นแหละครับก็ด้วยเหตุที่ว่ามันเป็นวิสัยของอดีตคุณอ้อมก็คือถ้าอาณาจักรไหนจะเลื่อนรุ่งเรือง
1: อ
0: าณาจักรนั้นมีโอกาสที่จะสร้างกำลังทางทหารแล้วมันก็จะทำให้อีกอาณาจักรหนึ่งซึ่งอยู่ข้างเคียงกันเริ่มคิดมีดีมีร้ายต่อกันก็เพราะว่าวิธีคิดของพวกเขาก็คือว่าอ้าวถ้าอาณาจักรนี้ใหญ่ขึ้นเจริญเติบโตขึ้นมีโอกาสที่เขาจะขยับขยื่นมายึดครองนั่นแหละครับคือสาเหตุของสงครามในยุคอดีตนะครับก็นั่นแหละสุริยะวรมันที่สองก็ยกทัพไปยึดเอาเมืองวิชัยในปีพุทธศักราช1688นะครับมันก็เลยยึดแล้วก็จามก็ยึดคืนนะครับก็อยู่ได้ไม่นานนะครับก็เป็นสงครามชักกระเยาะกันมาแล้วพอเห็นจักรวรรดิความอ่อนแอจามก็ยุคเข้ามาโจมตีแล้วปล้นเอาสะดมนะฮะเผาทำลายนครวัดนะครับก็ตอบโต้กันไปอย่างนี้นะฮะ1720แล้วก็สู้กัน4ปีฮะชัยวันที่7ก็ยกทัพเรือมาปราบแล้วก็ยึดเอาจามป่าสำเร็จนั่นนะครับมันก็เลยกลายเป็นการสู้รบที่ใหญ่โตแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่นะครับอาณาจักรที่มาทีหลังนั่งดูคนอื่นเขารบกันย่ำอยู่ในเซฟโซนมาก่อนก็เลยมาเป็นยุคของไดเวียดไดเวียดก็คือเวียดนามทุกวันนี้นะครับไดเวียดก็คือทุกวันนี้มายึดเอาอาณาจักรจามทั้งหมดเลยก็คือไดเวียดในขณะที่จักรวรรดิขอมนี่อ่อนแอลงนะครับก็คือตั้งแต่ปีพ.ศ.2014เป็นต้นมาคุณอ้อมก็คือถ้าจะพูดก็คือจามเนี่ยภาคใต้ทั้งหมดของเวียดนามทุกวันนี้ถ้าไล่มาจากดานังนะครับนั่นคือเวียดนามมายึดครองเอาแล้วก็มันก็ยังเป็นปมทางประวัติศาสตร์ที่กัมพูชาพยายามพูดถึงอยู่ตลอดเวลาบอกว่าตั้งแต่ดานังลงมาจนถึงแก่เมาม ันคือจักรวรรดิขอมมาก่อนซึ่งในยุคนั้นจักรวรรดิขอมเรียกพื้นที่ตรงนั้นเรียกว่ากัมพูเจียกรอมนั่นแหละนั่นแหละครับนั่นมันก็ต่อเนื่องกันมาฮะจนเกิดสงครามในหลายรอบแล้วก็มีอิทธิพลที่อยู่ระหว่างกลางนะฮะที่กัมพูชาอยู่ระหว่างกลางก็คือเวียดนามขนาบทางตะวันออกรัตนโกสินทร์ขนาบทางตะวันตกมันก็เลยกลายเป็นสงครามใหญ่ครั้งหนึ่งซึ่งเรียกว่าอันนำสยามหยุดเดี๋ยววันหลังจะเอาเรื่องนี้
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

ไปไปรู้จักอิหร่านช่องแคบฮอร์มูซและทะเลแดงกันทำไมถึงได้เกิดสงครามโลกน้ำมงน้ำมันมันถึงได้พุ่งสูงขนาดเนี้ย22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจกระเบาทูไนท์ไทยแลนด์กับโปโลเบียวยูวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95กับค่ำคืนวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพ.ศ. 2569เรามาทำความรู้จักช่องแคบฮอร์มูซกันก่อนค่ะช่องแคบฮอร์มูซนั้นเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกการค้าขายน้ำมันทางทะเลทั่วโลกมากกว่า1ใน4เนี่ยยังไงก็ต้องผ่านช่องแคบนี้ล่ะค่ะทีนี้เพื่อการตอบโต้ของสหรัฐและอิสราเอลก็เลยส่งผลให้เส้นทางการขนส่งน้ำมันทางเรือที่ต้องลำเลียงน้ำมันดิบกว่า 20% ของการขนส่งน้ำมันทั่วโลกต้องหยุดชะงักลงทันทีทำให้เราได้ยินคำว่าช่องแคบฮอร์มูซบ่อยมากในข่าวแล้วช่องแคบฮอร์มูซคืออะไรเหตุใดจึงมีความสำคัญขนาดนั้นช่องแคบฮอร์มูซตั้งอยู่ระหว่างโอมานและอิหร่านยาว170กิโลเมตรค่ะช่องแคบนี้เชื่อมอ่าวเปอร์เซียกับอ่าวโอมานและทะเลอาหรับเป็นทางเดินเรือเพียงทางเดียวจากอ่าวเปอร์เซียไปยังมหาสมุทรอินเดียโดยจุดที่แคบที่สุดจะมีความกว้าง33กิโลเมตรแต่ความกว้างในการเดินเรือเนี่ยน้อยกว่านั้นนะคะแล้วไอ้ชื่อฮอร์มูซเนี่ยน่าจะมาจากภาษาเปอร์เซียกลางที่สื่อถึงเทพเจ้าโซโลอัสเตอร์อาฮูรามัสดาซึ่งอาจจะมาจากคำว่าฮูมูสซึ่งแปลว่าดินแดนแห่งอินทผลัมหรืออีกความหมายที่เป็นไปได้ก็คืออาจจะมาจากภาษากรีกซึ่งแปลว่าอ่าวนั่นเองเจ้าช่องแคบนี้เป็นเส้นทางการค้าโลกที่สำคัญเพราะช่วยให้การขนส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมหลายล้านบาร์เรลต่อวันสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นอิหร่านนั้นจะควบคุมด้านเหนือของช่องแคบซึ่งทอดยาวไปตามชายแดนและโอมานและสหรัฐอาหรับอิมิเรตจะควบคุมทางด้านใต้สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐบอกว่าด้วยเหตุนี้ช่องแคบนี้จึงกลายเป็นทางขน

ส่งน้ำมันที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเป็นช่องแคบทางยุทธศาสตร์ก็คือช่องทางแคบๆตามเส้นทางเดินเรือทั่วโลกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งมีความสำคัญต่อความมั่นคงด้านพลังงานระดับโลกซึ่งทำให้ต้นทุนการขนส่งสูงขึ้นและทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดหาหากการผ่านช่องแคบนี้หยุดชะงักเศรษฐกิจก็ย่ำแย่ไปด้วยแล้วสินค้าอะไรบ้างล่ะที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุสถ้าย้อนกลับไปปีคริสตศักราช2024และไตรมาสแรกของคริสตศักราช2025เนี่ยการค้าขายน้ำมันทางทะเลทั่วโลกมากกว่า1ใน4ต้องผ่านช่องแคบฮอร์มุสนะคะซึ่งเท่ากับว่าประมาณ1ใน5ของการบริโภคน้ำมันและปิโตรเลียมทั่วโลกเลยค่ะตามข้อมูลของ EIA หน่วยงานประมาณการว่ามีน้ำมันประมาณ20ล้านบาร์เรลที่ผ่านช่องแคบนี้ทุกวันตั้งแต่ปีคริสตศักราช2020เป็นอย่างน้อยโดยข้อมูลการติดตามเรือบรรทุกน้ำมันก็บ่งชี้ว่าเกือบ 40% เลยของน้ำมันบาร์เรลในปีที่แล้วเลยส่งออกจากซาอุดิอาระเบียซึ่งมากที่สุดถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆนอกจากน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแล้วช่องแคบนี้ยังเป็นช่องทางการค้าขายก๊าซธรรมชาติเหลวอีกก็ประมาณ1ใน5และในปีคริสตศักราช2024ส่วนใหญ่ก็มาจากกาตาร์ทั้งซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์เขาจะมีท่อส่งน้ำมันซึ่งในระดับหนึ่งสามารถใช้เป็นเส้นทางการค้าทางเลือกได้หากช่องแคบฮอร์มุสได้รับผลกระทบก็จะใช้เส้นทางหรือท่อขนส่งน้ำมันแต่ความจุสัมพันธ์นั้นน่ะสิมันอาจจะมีจำกัดโดยซาอุดิอาระเบียก็จะมีท่อส่งน้ำมันแนวตะวันออกถึงตะวันตกที่มีกำลังการขนส่ง7ล้านบาร์เรลต่อวันไปยังท่าเรือในทะเลแดงส่วนสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์นั้นก็จะมีท่อส่งน้ำมันฟูจายราซึ่งสามารถขนส่งน้ำมันได้ 1.8 ล้านบาร์เรลต่อวันนี่คือความสำคัญของช่องแคบอยู่ที่ข้อเท็จจริงที่ว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นเลยที่จะมีประสิทธิภาพมากกว่าการขนส่งน้ำมันทางนี้ถ้าเราใช้วิธีอื่นการขนส่งก็จะล่าช้าอย่างมากและมันก็ยังมีต้นทุนเพิ่มเติมขึ้นอีกถึงแม้ว่าจะมีท่อส่งน้ำมันในระดับหนึ่งที่สามารถส่งได้ก็ตามแล้วสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่เส้นทางนี้หรือช่องแคบฮอร์มุสเป็นเพียงเส้นทางเดียวที่พวกเขาสามารถจะเดินทางจากอ่าวเปอร์เซียได้เพราะฉะนั้นหากมีการหยุดชะงักของการเดินเรือหรือการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุสนี้ก็จะส่งผลกระทบรุนแรงต่อตลาดจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้รวมถึงไทยด้วยไหมล่ะเนี่ย

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ไวๆเลย
1: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสต์มาก
0: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
1: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี

0: ัวจริง
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: Tonight Thailand
5: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายน้ำมันและก๊าซที่นำเข้ามายังตลาดจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือแม้แต่ไทยก็ต้องผ่านช่องแคบฮอร์มูซนี้ส่วนสหรัฐเขาว่าการนำเข้าน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มูซนั้นคิดเป็นเพียง 7% ของการนำเข้าน้ำมันทั้งหมดของประเทศเขาน่ะส่วนการขัดขวางการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มูซส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงานระหว่างประเทศและเศรษฐกิจในวงกว้างเลยทีเดียวค่ะเพราะมันทำให้อุปทานลดลงและทำให้ราคาน้ำมันและก๊าซพุ่งสูงขึ้นโดยราคาน้ำมันอาจพุ่งเกิน100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลก็ได้ซึ่งถือเป็นจุดวิกฤตสำหรับเศรษฐกิจโลกเลยเพราะเมื่อราคาน้ำมันมันเพิ่มขึ้นผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงอื่นๆมันก็จะมีราคาแพงขึ้นด้วยเช่นกันและบางครั้งมันก็ไปกระทบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ต้องการพึ่งพาการขนส่งหรือการใช้พลังงานด้วยนะสิฮ่าเราจะได้ยินอีกคำหนึ่งนั่นก็คือทะเลแดงค่ะทะเลแดงคืออะไรทะเลแดงเป็นทะเลปิดที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปแอฟริกาและเอเชียค่ะทะเลแดงมีช่องแคบบาบูมันดิบกับอ่าวเอเดนเชื่อมกับมหาสมุทรส่วนทางเหนือจะติดกับคาบสมุทรไซนายอ่าวอากอบะและอ่าวสุเอซมีพื้นที่โดยประมาณ 450,000 ตารางกิโลเมตรยาวประมาณ 2,200 กิโลเมตรและลึกที่สุดคือ 2,500 เมตรที่นี่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์สูงในฐานะเส้นทางเดินเรือเหมือนกันค่ะแต่เป็นเส้นทางเดินเรือหลักเชื่อมต่อยุโรปและเอเชียผ่านคลองสุเอซขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในทะเลที่เค็มที่สุดในโลกเลยนะคะแต่มันมีปะการังที่สวยงามและเป็นแหล่งดำน้ำที่มีชื่อเสียงระดับโลกซึ่งขณะนี้เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงจากความขัดแย้งจากการโจมตีทั้งเรือนะสิทะเลแดงนั้นล้อมรอบด้วยอียิปต์ซูดานเอริเทรียจิบูตีซาอุดิอาระเบียและเยเมนค่ะลักษณะทางภูมิศาสตร์ทะเลแดงนั้นเกิดจากการแยกตัวของแผ่นเปลือกโลกมีความยาวประมาณ 2,250 กิโลเมตรมีความลึกเฉลี่ย490เมตรโดยจุดที่ลึกที่สุดมีความลึกเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้มากกว่า 3,000 เมตรเลยทีเดียวแล้วทำไมเขาถึงเรียกว่าทะเลแดงล่ะมันไม่ได้มี

มีน้ำทะเลสีแดงจริงๆซะหน่อยแต่เขาก็เชื่อว่ามันอาจจะเกิดจากสาหร่ายชนิดหนึ่งที่เมื่อตายแล้วก็จะเปลี่ยนน้ำทะเลให้กลายเป็นสีน้ำตาลแดงๆค่ะหรือจากการสะท้อนของภูเขาหินสีแดงโดยรอบๆก็ได้เพราะทะเลแดงนั้นเกิดขึ้นจากกระบวนการทางธรณีวิทยาที่เกิดขึ้นเป็นเวลาหลายล้านปีในลักษณะของหุบเขาแล้วเกิดรอยแยกซึ่งเป็นรอยแตกขนาดใหญ่บนแผ่นเปลือกโลกขณะที่แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนตัวแมกมาก็ผุดขึ้นมาจากชั้นเนื้อโลกและแข็งตัวทำให้เกิดแผ่นดินใหม่เมื่อเวลาผ่านไปหุบเขาที่แตกแยกก็เต็มไปด้วยน้ำจากมหาสมุทรอินเดียทำให้เกิดทะเลแดงมีทฤษฎีอยู่มากมายนะคะเกี่ยวกับสาเหตุที่ทะเลแดงถูกเรียกว่าทะเลแดงทฤษฎีหนึ่งเขาบอกว่าชื่อนี้เนี่ยมาจากสีแดงของภูเขาที่มันเรียงรายกันอยู่ในทะเลโดยเฉพาะภูเขาหินทรายสีน้ำตาลแดงในคาบสมุทรอาหรับส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเขาบอกว่าก็อาจจะเกิดจากสาหร่ายขนาดเล็กๆที่มันผลิตเม็ดสีแดงซึ่งในสมัยโบราณทะเลเนี้ยมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปในแต่วัฒนธรรมค่ะชาวอียิปต์โบราณก็เรียกอย่างหนึ่งชาวกรีกก็เรียกอย่างหนึ่งแต่เชื่อกันว่าชื่อว่าทะเลแดงนั้นถูกใช้ครั้งแรกโดยชาวกรีกโบราณอาจเป็นเพราะสีของภูเขาหรือสีแดงของน้ำนั่นเองทะเลแดงมีความสำคัญทางการค้าค่ะเพราะว่าเป็นเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกประมาณร้อยละ12ของการค้าโลกต้องผ่านช่องทางนี้เหมือนกันแต่ทะเลแดงนั้นมีประวัติอันน่าทึ่งนะคะเพราะทะเลแดงเมื่อก่อนนั้นเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญมานานมากโดยจะเชื่อมระหว่างแอฟริกาตะวันออกคาบสมุทรอาหรับแล้วก็อินเดียค่ะการใช้เส้นทางในทะเลแดงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชาวอียิปต์โบราณเขาทำการค้ากับปันซึ่งอยู่บนเขาแห่งแอฟริกาโดยจะต้องข้ามทะเลแดงไปค่ะหรือชาวกรีกโบราณจะรู้จักทะเลแดงและปรากฏในตำนานบางเล่มในพระคัมภีร์ไบเบิลทะเลแดงเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงซึ่งโมเสสได้แยกน้ำออกเพื่อให้ชาวอิสราเอลหนีออกจากอียิปต์ไงมีหนังสืออพยพในพระคัมภีร์ไบเบิลบอกเล่าเรื่องราวของการข้ามแหล่งน้ำที่น่าอัศจรรย์ของชาวอิสราเอลซึ่งข้อความภาษาฮิบรูเขาบอกว่านี่คือเป็นเส้นทางการหลบหนีจากการเป็นทาสของชาวอิสราเอลในอียิปต์

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: นี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียซึ่งตรงกับวันที่30พฤษภาคม2569ความว่าพนักท่านนายซอรันมิลานอวิชประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียกรุงซาเกร็บในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งในประเทศและประชาชนชาวโครเอเชียมีความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโครเอเชียได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจมากกว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกันเราจะแสวงหาโอกาสเพิ่มเติมในการสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้กระชับแน่นแฟ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศของเราทั้งสองต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้

ติไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store

0: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพนะคะค่ำคืนนี้ทักทายด้วยสองบทเพลงไพเราะคนใกล้เมื่อไกลบ้านคุณตายนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นใกล้กันยิ่งหวั่นไหวนะคะสองบทเพลงไพเราะนะคะนำเข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวิในวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ดิฉันก็ทำหน้าที่เดิมๆนะคะคือถามให้สิ้นข้อสงสัยค่ะจากนี้ท่านผู้

0: ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะซึ่งอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆที่เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องในเรื่องของกฎหมายอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณแหม่มแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามฟังรายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับทางคลื่น FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับ
0: ค่ะ
1: ก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตคุณแหม่มแล้วก็แฟนรายการนะครับเนื่องจากว่าวันนี้จริงผมเขาเรียกว่าต้องไปงานวันเกิดของหลานสาวนะครับล
0: ู
1: กสาวน้องดิดนะครับที่ลาคาเนลคาเฟ่นะครับแต่ว่าเรามีภารกิจเรื่องต้องจัดรายการนะครับก็ไม่สามารถไปร่วมงานได้ทั้งที่เชิญไว้ล่วงหน้านานแล้วนะครับก
0: ็
1: คงทำหน้าที่นะครับอำนวยอวยพรให้หลานสาวนะครับน้องยาดานะครับซึ่งเกิดในวันนี้นะครับคล้ายวันเกิดวันนี้ก็ขอให้หลานสาวนะครับของน้องดิดน้องชายของพี่วินัยของพี่เลี่ยมนะครับมีแต่ความสุขนะครับสวัสดีและก็ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและเป็นเด็กดีของพ่อแม่และก็สังคมประเทศชาติในอนาคตต่อไปนะครับค่ำคืนนี้ก็น้องดิดก็เชิญก็เรียกว่ามีศิลปินไม่ธรรมดานะครับพระนงพดีและก็บอลเชิญยิ้มนะครับไปร่วมงานด้วยนะครับก็ขอมีความสุขสวัสดีนะครับทั้งเจ้าภาพและแขกที่ไปในงานด้วยนะครับก็คงอวยพรได้ประมาณนี้นะครับขอมีความสุขดีโชคดีครับผม
0: ค่ะอาจารย์คะโอ้โหอาจารย์คะต้องบอกว่าสัปดาห์นี้โอ้โหดูเหมือนจะไม่มีเรื่องแต่ปรากฏว่าเรื่องมาค่ะอาจารย์คะแล้วก็เป็นเรื่องที่แรงด้วยนั่นคือผอ.สำนักสอบสวนปปช.ชนไรเดอร์ค่ะแขนขาดแล้วก็ลากต่อค่ะอาจารย์คะจนกระทั่งตายคาถนนพฤติกรรมเนี่ยนะคะคือไม่ได้ก่อคือก่อเหตุแล้วเนี่ยไม่ได้หยุดช่วยเหลือไม่ว่านะคะแต่ขับรถหลบหนีจนกระทั่งรถเนี่ยยางแตกไปต่อไม่ได้มีไรเดอร์เนี่ยนะคะเพื่อนๆกันเนี่ยก็มาล้อมไว้นะคะแล้วก็ในคืนเกิดเหตุนะคะก็ยังมีบุคคลใกล้ชิดพยายามสวมรอยรับผิดอีกต่างหากนะคะก่อนที่ผู้ก่อเหตุตัวจริงเนี่ยจะเข้ามอบตัวพร้อมกับทนายในอีก2วันต่อมาซึ่งการสารภาพเนี่ยนะคะกับพฤติกรรมจากคลิปเนี่ยมันย้อนแย้งกันค่ะอาจารย์คะมันจะยังไงแล้วก็เมื่อไปเทียบนะคะกับคดีที่7ปีที่แล้วอะค่ะเสียเบนซ์นะคะที่ชนรองตีกับภรรยาเสียชีวิตลูกสาวคนเล็กก็อาการสาหัสเข้า ICU แล้วทั้งสองเนี่ยนะคะก็มีพฤติกรรมเดียวกันนั่นคือเมาแล้วขับเสียเบนซ์เนี่ยนะคะเข้าหากระบวนการยุติธรรมรับโทษไป4ปีบวชหน้าไฟประกาศเลิกเล่าตลอดชีวิตเยียวยากว่า45ล้านบาทเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็จริงแต่มันคือการเยียวยาแถมยังรับเด็กทั้งคู่เป็นบุตรบุญธรรมผ่านมา7ปีค่ะอาจารย์คะน้องเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วทั้งคู่หนึ่งในนั้นเนี่ยนะคะเดินสายแพทย์ค่ะอาจารย์คะทำงานช่วยเหลือประชาชนซึ่งมันย้อนแย้งเสียเบนซ์เนี่ยนะคะว่าไปเขาคือเอกชนแต่ผอ.ปปช.เนี่ยยังไงดีคะอาจารย์คะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะออกแนวเดียวกับเสียเบนซ์เป็นการสู้คดีหรือเป็นการสำนึกโดยจิตสำนึกของตัวเองอะคะ
1: ครับก็จริงๆต้องใช้คำนี้ได้นะครับสำหรับสำนักงานปปช.นะครับและผีซ้ำดำปล่อย ก็เมื่อในสัปดาห์นี้นะครับเข้ามาจากข่าวที่ศาลอาญาทุจริตนะครับก็พิพากษาจำคุกนะครับอดีตปปช.นะครับ
0: อ๋อที่เป็นโฆษกใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่ครับโฆษกเรื่องเช็คนะครับแต่ว่าศาลอาญาทุจริตจำคุกอดีตปปช.สองท่านนะครับ
0: ก็ค
1: ือระดับประธานนะครับและคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวหลักตัวใหญ่ของปปช.เลยนะครับ
0: อ๋อคดีดาริกาบิ๊กป้อมมาค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ใช่โดยไม่รออาญานะครับ
0: ค่ะ
1: และก็นี่แหละก็ผีช้ำนะเพราะก็คือ อยู่ๆก็ผอ.สำนักสืบสวนสอบสวนนะครับของทำงานปปช.เนี่ยก็มาเกิดเหตุนะครับ

0: มาแล้วขับแล้วก็ไปชนไรเดอร์ถึงแก่ความตายนะครับต้องยอมรับว่าปปช.ในปีนี้นะครับก็จริงๆถูกโจมตีมาค่อนข้างหนักหน่วงนะครับเกี่ยวเรื่องคดีนักการเมืองนะครับแล้วก็มาเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องทองนะครับเรื่องรับเงินรับทองรับทองอะไรครับก
1: ็
0: ถูกโจมตีมาตลอดแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เขาเรียกว่าทำให้เครดิตของปปช.เนี่ยขาดหายไปเยอะเพราะว่าที่จริงเป็นสำนักงานที่ต้องป้องกันนะครับการทุจริตคือจริงๆอ่ะต้องเป็นสำนักงานที่ต้องให้ความเป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนนะฮ
1: ะ
0: ต่อหน่วยงานของรัฐนะครับต่อภาษีของรัฐเนี่ยนะครับก็ต้องตรงไปตรงมาแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าต้องเคารพและปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดยิ่งกว่าปุถุชนคนธรรมดาโดยทั่วไปนะครับซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นเลยครับที่คุณแหม่มกล่าวนำมานะครับสำหรับผอ.สำนักสืบนะครับก็เป็นการประมาทนะครับขับรถโดยประมาทนะเป็นเหตุให้ชนไรเดอร์ถึงแก่ความตายนะครับซึ่งมีโทษจำคุกนะครับก็คือไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะครับซึ่งในหลายๆคดีเนี่ยนะครับมีทั้งที่ศาลพิพากษาให้รอการจำคุกไว้นะครับรออาญาไว้ก็มีและที่ศาลไม่รอก็มีแม้จะบรรเทาผลร้ายเยียวยาอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะศาลต้องพิจารณาพฤติการทั้งหมดของผู้ทำผิดว่าหลังจากกระทำผิดแล้วเนี่ยคือก่อนทำผิดเนี่ยคือง่ายๆว่าการที่เราไปดื่มสุรารู้ทั้งรู้ว่าต้องขับขี่รถยนต์นะครับบนถนนเนี่ยนะครับถ้าสมรรถนะทางร่างกายเนี่ยในการควบคุมรถเนี่ยนะครับมีความไม่พร้อมไม่พร้อมอย่างมากเนี่ยคือถ้ามีมิลลิกรัมของแอลกอฮอล์ถึง180กว่าเนี่ยนะครับโอกาสที่จะควบคุมรถยนต์เนี่ยนะให้ได้ดีเนี่ยมันมีโอกาสน้อยนะครับซึ่งโดยหลักการเนี่ยก็ไม่ควรจะขึ้นขับรถก็ต้องอาจจะต้องติดต่อแคปก็แล้วแต่นะครับมาจ้างมาขับกับส่งบ้านนะครับปกติก็จะใช้วิธีนั้นกันนะครับแต่ว่าปอ.ก็ไม่ได้ใช้วิธีนั้นนะครับก็อันนี้เป็นประเด็นที่ศาลจะต้องหยิบยกขึ้นมาพิจารณาประเด็นแรกนะครับว่าคือเมาอย่างหนักนะครับถ้า180กว่าเนี่ยมันเกิน 50% มิลลิกรัมไปเยอะเนี่ยนะครับซึ่งก็ยังฝ่าฝืนกฎหมายที่จะขับโอกาสที่เกิดเหตุร้ายนะครับบนท้องถนนเนี่ยค่อนข้างสูงอันนี้ประเด็นที่1 นะครับประเด็นที่2เมื่อเกิดการเกี่ยวชนแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องดูว่าข้อจริงเนี่ยนะครับชนแล้วลากไปเนี่ยมีเจตนาจะหลบชนแล้วหนีหรือไม่เจตนาจะหลบหนีหรือไม่นะครับถ้าฟังว่ามีเจตนาจะหลบหนีแต่หลบหนีไม่ได้เพราะมีเหตุมาขัดขวางคือถ้าสมมติว่าไม่มีเหตุมันขัดขวางเนี่ยนะครับสามารถหลบหนีได้เนี่ยนะครับผลในทางคดีในการติดตามจับกุมเริ่มในกับเขาเนี่ยมันจะมีลักษณะนะครับเหตุการณ์จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็เป็นได้หนึ่งอาจติดตามตัวไม่ได้นะครับสองอาจจะมีการอย่างที่ประเด็นที่มีข่าวว่าพยายามจะมีการเปลี่ยนตัวจะจริงหรือไม่เราก็ไม่ทราบนะครับแต่ตามข่าวเนี่ยคือถ้าเป็นอย่างนั้นจริง
1: ค่ะ
0: เป็นประเด็นอันที่2ที่3ต้องหยิบยกมาพิจารณานะครับอันที่3นะครับการรู้สึกสำนึกผิดเนี่ยเกิดขึ้นโดยจิตสำนึกอย่างแท้จริงหรือไม่นะศาลก็ดูจากพฤติการเหมือนกันนะครับเพราะคดีลักษณะเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าโทษจำคุกเนี่ยนะครับอย่างต่ำเนี่ยนะครับคือไม่เกิน5ปีศาลจะลงโทษถ้าไม่เกิน10ปีศาลลงโทษ1ปี2ปี3ปีก็ได้นะครับไม่มีขั้นต่ำไอ้อย่างนี้ศาลจะไม่ถ้าสมมติว่าจำเลยให้การรับสารภาพเนี่ยศาลจะนะครับไม่สืบพยานพอไม่สืบพยานพฤติการต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ปรากฏในสำนวนก็ได้นะครับ เพราะศาลจะสั่งให้มีการสืบเสาะประวัติของผู้กระทำผิดว่าเคยกระทำผิดถูกจำคุกมา

0: ่อนหรือไม่นะครับถ้าเคยต้องโทษจำคุกและถูกจำคุกจริงๆมาแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่เข้าเงื่อนไขที่จะรออาญาได้แต่ถ้าไม่เคยต้องโทษมาก่อนก็ศาลจะต้องดูพฤติการความร้ายแรงการเคารพต่อกติกาต่อกฎหมายบ้านเมืองมีหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าพอเราเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับมาตรฐานในการแบบตามกฎหมายเนี่ยมันจะสูงตามโดยอัตโนมัตินะครับยิ่งเป็นผู้ใช้อำนาจรัฐแล้วยิ่งใช้อำนาจทางกฎหมายด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่สามจะพิจารณาอันที่สามก็คือพฤติการที่จะมาเยียวยาเนี่ยรู้สึกสำนึกผิดและมาเยียวยาขอขมาศพเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติอย่างที่บอกเกิดขึ้นโดยจิตสำนึกหรือไม่หรือเกิดขึ้นเพราะจำนนต่อหลักฐานเป็นเรื่องราวที่ศาลจะต้องนำมาพินิจพิเคราะห์ในการกำหนดโทษว่ากำหนดโทษและจะรอการรอการลงโทษไว้หรือไม่นะครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่ศาลต้องพิจารณาดีไม่ดีคดีนี้จริงๆไม่ต้องสืบพยานก็ได้แต่อัยการเนี่ยอาจจะสืบพยานนะครับเพื่อให้ศาลได้เห็นพฤติกรรมอย่างแท้จริงของผู้กระทำผิดว่ามีเจตนานะครับที่จะขอขมาอย่างแท้จริงรับสาภาพอย่างแท้จริงนะครับและก็ไม่ใช่ใช้ชั้นเชิงต่างๆเพื่อให้ได้รับผลในทางคดีที่เป็นการลดหย่อนผลโทษหรือไม่อย่างไรเนี่ยผมเข้าใจว่าศาลน่าจะติดตามหาข้อมูลตรงเนี้ยบางทีก็อาจจะพอส่งเรื่องให้สำนักงานคุมประพฤติเนี่ยนะครับตรวจสอบประวัตินะก็เรียกว่าสแสวงหาพยานหลักฐานเก็บประวัติของผู้ทำผิดว่าประวัติอย่างไรและพฤติการของคดีร้ายแรงแค่ไหนอย่างไรเนี่ยนำมาประกอบในการที่จะรอหรือไม่รอลงโทษนะครับขั้นหนึ่งก็คือเขาเป็นเจ้าที่ของรัฐนะครับก็ในด้านคุณงามความดีที่ทำปฏิบัติหน้าที่การมาเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องได้รับการนำมาพิจารณาอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่ายิ่งนะครับผมจำได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นะครับอ้างประวัติคุณนามความดีเนี่ยแต่ศาลก็หยิบเอาคุณนามความดีเนี่ยที่สั่งสมมาชีวิตแล้วคุณก็มายังมาคือแล้วไม่ให้ความสำคัญเรื่องนี้กับมากระทำความผิดเนี่ยศาลไม่รอเหมือนกันอันนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจของศาลเหมือนกันว่าศาลจะพิจารณาในด้านไหนยังไงนะครับเพราะว่าความดีคุณสั่งสมมาแต่เมื่อเกิดเหตุขึ้นเกิดความผิดขึ้นเกิดความเสียหายขึ้นถ้าคุณใช้หลักคุณนำความดีเนี่ยคุณจะต้องเป็นอีกรูปแบบหนึ่งต้องแบบเปิดหน้าต้องมีพฤติกรรมการกระทำหลังจากเกิดเหตุต้องเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับพอเป็นกระทำตรงข้ามกันเนี่ยนะครับแต่ว่าเอาคุณนำความดีที่เคยมีนะครับมาทำลายในการผิดครั้งนี้นะครับก็เป็นเหตุที่ศาลจะไม่นำมาพิจารณานะครับหรืออาจจะเขียนเป็นอีกทางหนึ่งนะครับเขียนรับสารวิจัยไปอีกทางหนึ่งก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลนะครับเราไม่อาจก้าวล่วงได้แต่ว่าเรื่องที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าจะถูกนำมาพินิจพิเคราะห์ก่อนนะครับว่าจะยังไงก็ต้องติดตามแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าการเยียวยานะครับการเยียวยาเนี่ยนะครับก็เรียกว่าอาจจะเกินเลยจากความเสียหายที่แท้จริงนะอย่างของเอกชนท่านหนึ่งนะครับเมาเลยขับตอนนั้นน่ะ
1: คือ15ล้านค่ะ
0: กระทำลักษณะนั้นนะครับผมอ่านดูที่คำสัมภาษณ์แนวทางก็เป็นลักษณะทำนองเดียวกันนะครับทำนองเดียวกันเพียงแต่ว่าไอ้คดีนู้นผมไม่มั่นใจว่าเขาชนแล้วพฤติกรรมจะหลบหนีหรือเปล่าแต่คด
1: ี
0: น
1: ี้
0: เขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้คิดจะหลบหนีแต่ว่าสร้างเหตุผลนะครับซึ่งจะฟังได้ไม่ได้อะมันต้องดูข้อจริงวันที่ทางอัยการจะเสนอต่อศาลนะคุณแม่นะครับว่าแท้จริงแล้วเรื่องนี้เขาหนีชนแล้วหนีหรือว่ารู้สึกก็อ้างเหตุว่าไม่รู้ว่ามันเฉี่ยวชนนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องมารู้อีกทีว่ามีอะไรมาล้อมมาลักษณะเนี้ย

0: ก็กลัวขึ้นมานั่งด้านเบาะด้านซ้ายลักษณะเนี้ยก็ต้องดูว่าคือศาลสามารถพินิจพิเคราะห์ได้พิเคราะห์ได้ว่ามันใช่อย่างที่เขากล่าวอ้างหรือไม่ผมก็จะพนักงานสอบสวนจะต้องสอบสวนและเก็บพยานหลักฐานเพราะว่าถ้าจำเลยมีแนวทางจะออกรูปคดีเป็นทำนองนี
1: ้
0: ทางพนักงานสอบสวนก็ต้องสอบสวนประเด็นนี้ให้ชัดเจนเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกับการนำพฤติการดังกล่าวเนี่ยไปพิจารณาในการพิจารณารองการลงโทษเพราะว่าข่าวก็คือจำเลยยอมรับสาภาพมาแล้วนะครับแต่การยอมรับที่ว่าเนี่ยยอมรับแล้วเนี่ยศาลลดโทษให้กึ่งหนึ่งแน่นอนแต่ลดแล้วศาลจะรอการลงโทษหรือไม่นะครับโดยปกติจะลดให้กึ่งหนึ่งแต่ก็ไม่ 100% ถ้าศาลมองว่ารับสาภาพเพราะจำนนต่อหลักฐานและเพื่อหยิบฉวยเอาผลประโยชน์ในทางคดีเพื่อให้ศาลรออาญาเนี่ยอันนี้ก็เคยมีที่ศาลไม่รอเพราะเหตุตำนองนี้ก็มีนะคุณแม่นะครับฉะนั้นก็ต้องติดตามดูเพราะว่าไอ้คดีความแต่ละคดีเนี่ยดุลพินิจของพวกศาลตุลาการเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นในทิศทางเดียวกันก็ได้นะคะ
2: อาจารย์ครับสงสัยมากเลยคดีนี้โอ้โหบิ๊กตำรวจแห่กันมาแน่นเลยค่ะที่ชาวบ้านเขาชนกันไม่เห็นจะมีบิ๊กตำรวจมาเลยค่ะอาจารย์คะหรือว่าเป็นเพราะว่าบิ๊กชนบิ๊กถึงมาหรือยังไงอะคะแหม่มก็งงงมเนาะแหม่มก็สงสัยไปตามภาษางูของแหม่มในราคาอาจารย
0: ์มันก็มองได้ทั้งสองด้านแหม่มนะครับว่าระดับนายตำรวจระดับผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าพอมีคดีเกิดขึ้นในพื้นที่ก็อยากจะแสดงบทบาทมันก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีเป็นกระแสที่ดีนะครับถ้าเป็นนักการเมืองก็ได้กระแสนะครับว่าลงมาดูพื้นที่ทันทีคดีเล็กคดีใหญ่เนี่ยซึ่งแท้จริงต้องติดตามว่าที่ลงมาเพราะอะไรเพราะอีกฝ่ายเป็นผอ.และมีคอนเนคชั่นมีการยกหูโทรศัพท์อะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้หรือถ้าบอกว่าอีกฝ่ายเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เกรงว่าชั้นผู้น้อยจะไม่อยู่นะครับในการควบคุมคดีก็ลงมาดูเสียเลยเพื่อควบคุมคดีให้ไปในทิศทางที่เป็นธรรมต่อผู้เสียหายก็เป็นได้นะครับเรามองในแง่ดีแง่บวกนะครับสำหรับตำรวจไทยนะครับ
2: แล้วคราวนี้แม่มก็สงสัยต่อค่ะอาจารย์คือแม่มเป็นคนที่สงสัยเนาะแล้วสำนวนเนี่ยมันจะอ่อนจะแก่จะเข้มจะเหมือนสั่งกาแฟแถวบ้านนอกแบบเราไม่ว่าเอาเก่าๆเข้มๆขมๆแบบเนี้ยมันจางๆอะไรแบบนี้ใส่น้ำแข็งเยอะๆอะไรเงี้ยได้ไหมคะอาจารย์คะ
0: ทุกอย่างมันเป็นได้หมดครับคุณแม่ม
2: ค่ะ
0: ก็อยู่ที่คนชงกาแฟชาคาเฟ่จะเข้มจะอ่อนจะหวานน้อยหวานมาก
2: จ
0: ะไม่หวานเลยเนี่ยอยู่ที่คนชง
2: เออหรอคะ
0: คนชงจะชงให้ออกรูปแบบไหนต้องการผลลัพธ์แบบไหนเขาชงได้หมดนะครับเพราะเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องนี้หนึ่งประเด็นรับสารภาพว่าประมาทเป็นเหตุผู้อื่นถึงความตายประเด็นนี้จบประเด็นต่อไปก็คือชนแล้วหนีหรือไม
2: ่
0: มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในร่างกายเนี่ยแอลกอฮอล์เนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์นะอาจจะพอตรวจสอบแล้วเนี่ยพอตรวจสอบจริงๆนะอันนี้คือเป่าพอตรวจสอบอาจจะตรวจสอบจากเลือดเก็บเลือดไปตรวจเนี่ยอาจจะไม่ถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็ได้อาจจะแค่79 89ก็ไม่แน่คุณแม่ว่ามันต้องเอายุติที่แท้จริงนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์มันมีผลต่อการพิจารณาโทษของตัวจำเลยหรือผู้ต้องหาผู้กระทำความผิดเนี่ยนะครับ เป็นสำคัญแต่บางคดีไม่มีการตรวจแอลกอฮอล์ก็มีเยอะนะครับไม่รู้เพราะอะไรยังไงนะครับก็มีอยู่บ่อยนะครับหลุดรอดไปได้นี่มีบ่อยนะครับทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นไปแล้วอันนี้ก็มีนะครับจนกระแสบีบคั้นเนี่ยนะครับถึงกลับมาตรวจมันเลยเวลาไปแล้วอะนะครับมันเจือจางไปแล้วหรืออาจจะตรวจไม่เจอเลยก็เป็นไปได้นะครับ
2: อาจารย์คะในคดีนี้นะคะเขารับสารภาพแค่หนึ่งข้อหาอีกสองข้อหาเนี่ยค่ะเขาไม่รับอะเขาให้การประมาณภาคเศษเขาบอกว่าฝนตกแต่ตรงนั้นฝนมันตกหรือไม่เนี่ยนะคะมันมองจากคลิปก็ไม่เห็นฝนตก

0: ค่ะอาจารย์แล้วเวลาไปแบบนี้ค่ะโดยใช้กฎหมายอ่ะมัน
1: เป็นประเด็นถ้าเขารับสาภาพข้อหานี้อีก2ข้อหาเนี่ยนะครับไอ้เรื่องหลบหนีหรือไม่เนี่ยนะครับไอ้ตรงเนี้ยเพราะว่าไอ้เรื่องชนแล้วหนีมันทำให้โทษเนี่ยพฤติการเนี้ยมันจะทำให้เหตุที่ศาลจะรอศาลอาจจะไม่รอการจำคุกก็ได้นะครับฉะนั้นเขาต้องต่อสู้ประเด็นนี้ว่าไม่ได้หนีแต่มีพฤติการแต่ว่าเรื่องจำลองนี้คุณแหม่มรู้นะว่าไอ้กระบวนการไอ้เรื่องสอบสวนเนี่ยพอสถานการณ์มันเกลียดจางไปเนี่ยทุกอย่างก็มีการพูดคุยมีการเจรจามีการเยียวยาอาจจะมีทับถมกันพอสมควรนะครับจนอีกฝ่ายหนึ่งพอใจไม่ติดใจเรียกร้องทั้งทางอาญาและทางแพ่งไม่ติดใจเอาความอ่ะนะครับ
0: ค่ะ
1: ศาลต้องสอบถามเวลาอาจจะมีการนัดคุ้มครองสิทธิ์ซึ่งจะให้ผู้เสียหายและผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยไปพบกันที่ศาลนะครับและศาลก็จะพูดคุยชี้แจงให้เห็นว่าทางหนีทีไล่ทางดีทางเสียของจำเลยเนี่ยที่คุณจะรับสาภาพคุณจะได้สิทธิ์อะไรว่าไปถ้าคุณสู้ขาดชนะก็ยกฟ้องไปแต่ถ้าสู้แล้วฟังไม่ได้ฟังไม่ขึ้นนะครับอาจจะรับเต็มอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งเนี้ยนะครับแล้วพอพูดคุยไปคุยมาเนี่ยไอ้ประเด็นเรื่องค่าเสียหายถ้าพอคุยไปมาผู้ไปนอมหรือศาลเนี่ยอาจสอบถามถ้าผู้เสียหายบอกเออผมได้รับเยียวยานะครับค่อนข้างเกินเลยจากความเสียหายที่คิดว่าจะเรียกเท่านั้นแต่เขาให้มาเกินเลยพอใจมากๆแล้วเขาก็มาในงานสวดอภิธรรมทุกคืนนะครับมีน้ำใจผิดแล้วยอมรับผิดนะครับเยียวยาจนพอใจนะฮะจำเนียว่าไม่ติดใจดำเนินคดีไม่ต้องการให้ศาลพิพากษาจำคุกวันนั้นมีอยู่คดีหนึ่งนะครับผมไปทำเมื่อวันศุกร์เนี่ยศาลถามผู้ชายเลยว่าต้องการให้จำเลยติดคุกหรือไม่แต่ผู้เสียหายเนี่ยได้รับทรัพย์สินคืนครบถ้วนแล้วรับเงินเพิ่มเติมนะคดีลักทรัพย์ได้เงินเพิ่มเติมอีก3เท่าของราคาและผู้เสียหายบอกว่าได้รับทุกอย่างครบถ้วนแล้วไม่ประสงค์จะให้ศาลลงโทษจำเลยประสงค์จะให้ศาลรอการลงโทษรอการจำคุกจำเลยนะครับศาลก็บันทึกไว้ในรายงานกระบวนพิจารณาของศาลนะครับไอ้กรณีทำนองนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกๆคดีนะครับสถานการณ์มันอีก4-5เดือนข้างหน้าเนี่ยบางทีกระแสที่หายไปแล้วอ่ะครับ
0: มันก็จบ
1: ได้นะครับไอ้ใหม่ๆก็แรงหน่อยเพราะว่าเรื่องนี้ผู้กระทำผิดเนี่ยเนื่องจากว่าสังกัดอยู่ในระดับแห่งชาตินะครับระดับชาติเป็นผอ.สำนักระดับชาติก็ไม่ธรรมดานะครับแต่ว่าพอสถานการณ์มันคลี่คลายไปแล้วก็อ่อนไปอยู่จบเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็มันไม่ใช่ประเด็นที่ไม่ใช่เป็นตัวเอกของเรื่องคือไม่ได้เป็นบุคคลที่ระดับพอจริงแต่ว่าไม่ใช่เป็นตัวที่ไม่ใช่ตัวบิ๊กของสำนักนะไม่ใช่ไม่สำนักนั้นปปช.เนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวระดับแค่ระดับพอเนี่ยนะครับกระแสหรือสื่อเนี่ยอาจจะไม่ได้ติดตามเพราะหลังจากนี้ก็มีกระแสอื่นมาต่อนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามดูครับ
0: ค่ะครับผมค่ะก็เป็นเหตุนะคะที่เป็นอุทาหรณ์แหละไม่ใช่เป็นเหตุหรอกเป็นอุทาหรณ์ว่าเมาแล้วต้องไม่ขับเนาะเพราะเดือดร้อนทั้งตัวเองแล้วก็ไปฆ่าคนอื่นด้วยนะคะผิดทั้งกฎหมายแล้วก็ผิดในแง่ของการทำบาปนะคะในแง่ของศาสนาในโอกาสวันวิสาขะเข้าไปแล้วนะคะช่วงนี้อาจารย์คะเดี๋ยวเราเบรกกันสักนิดนึงนะคะอาจารย์คะ
1: ครับผมครับ
0: แล้วช่วงหน้ากลับมาคุยกันในเรื่องของภาษากฎหมายวันนี้อาจารย์จะนำเสนอเรื่องการถอนฟ้องคดีอาญาค่ะพักสักครู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงศ์เมฆค่ะ

0: ศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะและทนายวินัยวงเมฆ
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: คิวอร่อยคุ้มค่าตัวจริงไปซื้อกันเลยค่ะ
1: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
2: ยำยำ

0: ของแมวตัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: วตัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 21:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะรองเจรตำรวจลงพื้นที่ชุมพรตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญตำรวจตระเวนชายแดนพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดชุมพรตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจณฐานปฏิบัติการชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่4103บ้านช่องหินหมูตำบลรับร่ออำเภอท่าแซะพร้อมกล่าวขอบคุณและให้กำลังใจตำรวจตระเวนชายแดนพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการรักษาความมั่นคงและอธิปไตยของประเทศจึงขอให้ยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดต่อไปจากนั้นเดินทางไปพิสูจน์หลักฐานจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรมอบนโยบายขอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานทุกนายภาคภูมิใจในเกียรติยศและศักดิ์ศรีของวิชาชีพรวมถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถช่วยในการพิสูจน์ทราบนำไปสู่การจับกุมคดีสำคัญได้เป็นจำนวนมากก่อนจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมสภ.เมืองชุมพรกำชับการปฏิบัติในฐานะที่สถานีตำรวจเป็นองค์กรสำคัญของการดูแลประชาชนมุ่งเน้นการป้องกันมากกว่าการปราบปรามพร้อมกำชับผู้บังคับบัญชาดูแลวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดไม่ให้ประพฤติผิดทั้งทางอาญาและวินัยรองเจรตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจทุกนายที่ไปตรวจเยี่ยมขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งยึดมั่นในอุดมคติตำรวจและไม่หวั่นไหวต่อสิ่งเร้าใดๆที่ผิดกฎหมายพลตำรวจโทไตรรงยังได้มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือดาบตำรวจบรรลือศักดิ์รอดมณีผบ.หมู่ปราบปรามสภ.ปากน้ำหลังสวนที่ได้รับบาดเจ็บจนสูญเสียขาข้างขวาจากการปฏิบัติหน้าที่ไล่ติดตามคนร้ายซึ่งนำถังดับเพลิงไปประกอบระเบิดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อปี2548โดยเมื่อรักษาอาการบาดเจ็บเรียบร้อยแล้วจึงย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่สภ.ปากน้ำหลังสวนพร้อมระบุว่าเป็นความเสียสละของตำรวจที่เอาตัวเองเข้าแลกเพื่อความปลอดภัยของประชาชนสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูสงขลาชูศักยภาพเมืองสุขภาพจัดสงขลา Medical and Wellness Tourism 2026จังหวัดสงขลาโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาจัดงานสงขลา Medical and Wellness Tourism 2026ภายใต้แนวคิดเปิดประสบการณ์สุขภาพดีคนสงขลาสู่วิถีอายุยืนระหว่างวันที่28ถึง31พฤษภาคมนี้ณหาดใหญ่ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่เพื่อส่งเสริมศักยภาพของจังหวัด

0: สงขลาในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้านการแพทย์และสุขภาพระดับนานาชาติสำหรับไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ว่าด้วยการพัฒนาจังหวัดสงขลาให้เป็นเมืองสุขภาพดีระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาและภาคีเครือข่ายสุขภาพจังหวัดสงขลาเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นระบบโดยตั้งเป้าหมายให้ชาวสงขลามีสุขภาพแข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีอายุคาดเฉลี่ยยืนยาวถึง90ปีภายในปีพ.ศ. 2580อันเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันจังหวัดสงขลาสู่การเป็น Wellnessdestination ที่โดดเด่นของประเทศและภูมิภาคในอนาคตผนึกความร่วมมือนำขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมหมดภาระใช้งานแล้วจัดสร้างเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงพร้อมด้วยนายวรากรพรหมโมบลอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและนายมนตรีลาวันชัยกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อจัดวางส่งมอบและรับมอบขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมสำหรับการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเพื่อการประมงซึ่งภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ปตท.สผ.โดยการกำกับดูแลของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะจัดวางและส่งมอบขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมที่หมดภาระการใช้งานแล้วจำนวน9ขาแท่นให้กับกรมประมงเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นการนำโครงสร้างเหล็กที่หมดภาระการใช้งานแล้วในกิจการปิโตรเลียมมาใช้ให้เกิดคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดกับท้องทะเลไทยและชุมชนคาดว่าจะเริ่มจัดวางเป็นปะการังเทียมในช่วงไตรมาส4ปีนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิทธรสังสมธนะรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: 2บทเพลงนะคะมอบให้กับคนช้ำในหัวอกนะคะเอาเวทีใจคุณยอดรักสลักใจแล้วก่อนหน้านั้นคนชื่อเดือนนะคะ2บทเพลงนำเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะได้ยินเสียงกุกกักเรียนเชิญอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับ
0: ค่ะ
1: เหตุผลที่ผมนำเรื่องการถอนฟ้องคดีอาญาเนี่ยนะครับมาเล่าสู่นะครับให้พี่น้องประชาชนได้ทราบเป็นประเด็นปัญหาข้อกฎหมายนะครับเนื่องจากว่าถ้าคุณแหม่มได้ติดตามนะครับในคดีที่คุณวีระสมความคิดนะครับถ้ายื่นฟ้องนะครับอดีตปปช.นะครับที่ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลในกานะครับบิ๊กนะครับ
0: ส่วน
1: จำเลยอีก7คนนะครับก็คือมีศาลจำคุกไป2รายแล้วก็ฟ้องไป7รายและมีการถอนฟ้องและศาลอนุญาตให้ถอนฟ้องไปบางรายนะครับสำหรับ2รายนะครับที่ศาลพิพากษาจำคุกเนี่ยนะครับอันที่จริงคุณวีระได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องแล้วนะครับว่าไม่ติดใจเอาความแต่ปรากฏว่าศาลอาญาทุจริตนะครับและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งเนี่ยนะครับยกคำร้องนะครับด้วยเหตุผลนะครับบอกว่าการขอถอนฟ้องของโจทย์ไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะและอาจเกิดความเสียหายที่มีผลกระทบต่อรัฐเป็นสำคัญนะครับซึ่งกรณีลักษณะนี้ไม่เกิดบ่อยนะครับคือโดยปกติเนี่ยที่ศาลจะไม่ญาติที่ผมเคยเห็นมานะครับก็คือกรณีที่คือโดยปกติในการยื่นฟ้องนะครับตรงนั้นในคดีอาญาเกิดขึ้นเนี่ยคือสามารถยื่นฟ้องได้2ทิศทางนะครับก็คือช่องทางแรกก็คือนะครับอัยการนะครับผู้อำนาจฟ้องในศาลก็มียื่นฟ้องโดยอัยการกับผู้เสียหายยื่นฟ้องนะครับซึ่งผู้เสียหายยื่นฟ้องเนี่ยต่อศาลต้องเป็นผู้เสียหายตามความหมายกฎหมายนะครับบางกรณีเนี่ย ความผิดต่ออาญาแผ่นดินแล้วก็ประชาชนไม่ได้เป็นผู้เสียหายเนี่ยนะครับก็ไม่อาจฟ้องได้นะครับซึ่งช่องทางนั้นจะต้องผ่านทางพนักงานในการเช่นคดีเกี่ยวเรื่องยาเสพติดยกตัวอย่างนะครับยาเสพติดนะครับอันนี้เป็นความผิดต่อรัฐโดยแท้เลยนะครับยังไงประชาชนไม่เสียหายนะครับสมมุติว่าผู้สอบสวนสั่งไม่ฟ้องอัยการสั่งไม่ฟ้องยุติเนี่ยในคดียาติดของผู้ต้องหารายนั้นเนี่ยแม้พี่น้องประชาชนจะไม่เห็นด้วยนะครับแต่พี่น้องประชาชนก็ไม่ใช่ผู้เสียหายตามความหมายในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไปยื่นฟ้องเองไม่ได้นะครับซึ่งกรณีอัยการยื่นฟ้องเนี่ยสมมติอย่างกรณีอัยการยื่นฟ้องแล้วอัยการมาเห็นว่าเอ้ยอยากจะถอนฟ้องจำเลยคนดังกล่าวที่อัยการยื่นฟ้องนะครับซึ่งศาลเนี่ยปกติในอัยการอำนาจในการถอนฟ้องผมว่าตามพระบัญญัติของอัยการเขาก็ไม่อนุญา

0: ให้ยื่นฟ้องถอนฟ้องนะครับทีเนี้ยถ้าไปยื่นถอนฟ้องต้องเป็นเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์แก่สาธารณะหรือไม่การดำเนินคดีนะไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเนี่ยแล้วไปยื่นฟ้องไปยื่นคำร้องขอถอนฟ้องนะครับศาลอาพิจารณาให้ถอนฟ้องได้นะครับแต่กรณีที่ผู้เสียหายยื่นฟ้องเองเนี่ย
1: ครับ
0: ครับซึ่งจะเป็นอาจจะเป็นเอกชนอาจจะเป็นประชาชนเอกชนอาจเป็นนิติบุคคลก็ได้หรือประชาชนราษฎรธรรมดาเนี่ยนะครับยื่นฟ้องซึ่งต้องเป็นผู้เสียหายในคดีนี้เนี่ยในคดีนี้ที่คุณวีระยื่นฟ้องเนี่ยเกี่ยวเรื่องเนี่ยนะครับมันก็ยังมีข้ออาจจะมีข้อถกเถียงประเด็นที่จำเลยอาจจะต่อสู้ว่าคุณวีระสมความคิดเนี่ยเป็นผู้เสียหายในความผิดนะครับในมาตรา157หรือไม่เนี่ยนะครับเพราะว่าการขอข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับแล้วปปช.ไม่ให้เนี่ยนะครับเขาไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองไปยื่นร้องต่อกรรมการข้อมูลข่าวสารเขาสั่งให้เปิดนะครับแต่ว่าปปช.ไม่เปิดหรือปปศาลปกครองสั่งให้เปิดเขาก็เปิดแต่เปิดไม่หมดหรือบางทีก็มีป้ายสีดำไม่เห็นข้อมูลที่เป็นประเด็นสำคัญเนี่ยปัญหาลักษณะเนี่ยว่าการกระทำของนายการที่นายวีระเนี่ยไปดำเนินการดังกล่าวแล้วไม่ได้มาเนี่ยถือว่านายวีระเป็นผู้เสียหายในความผิดในมาตรา157นี้หรือไม่เนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นที่ผมเข้าใจว่าฝ่ายจำเลยก็ต้องต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์เพราะคดีที่ศาลจำคุกจำเลยไป2รายนะครับประเด็นที่2ก็คือการที่คุณวีระเนี่ยยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยทั้ง2คนเนี่ยนะครับแล้วศาลไม่อนุญาตให้ถอนฟ้องโดยเห็นว่านะครับไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและจะกระทบต่อนะครับระบบราชการเนี่ยนะครับต่อการหน้าที่ของเจ้าที่ของรัฐเนี่ยไม่อนุญาตให้ถอนฟ้องก็เป็นประเด็นที่จำเลยอาจจะใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ในประเด็นนี้ก็อาจเป็นไปได้อีกนะครับและประเด็นที่3ว่าเขามีความผิดหรือไม่ก็ในเนื้อหาคดีทีนี้เรื่องการไม่อนุญาตในถอนฟ้องเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ผมต้องเอาเรื่องเนี้ยนะครับมานำปัญหาข้อกฎหมายมาตีนะครับมาวิเคราะห์ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจนะครับได้ซึมซับและก็อาจจะนำไปใช้ในคดีที่เราอาจจะเกี่ยวข้องหรือญาติพี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่ไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับว่าเราจะใช้สิทธิ์ได้ถูกต้องหรือไม่เราจะคัดค้านอะไรยังไงนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยในคดีอาญาเนี่ยกฎหมายบัญญัติไว้ว่าคือในคดีอาญาเนี่ยครับผมก็บรรยายไปตลอดว่าคดีอาญามี2ประเภทก็คือมีความผิดเขาเรียกคดีอาญาแผ่นดินกับคดีอาญาต่อส่วนตัวหรือคดีอาญาที่สามารถยอมความได้นะครับซึ่งในกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าคำร้องขอถอนฟ้องคดีอาญาเนี่ยนะครับจะยื่นเวลาใดก่อนศาลมีคำสั่งของก่อนมีคำสั่งศาลชั้นต้นก็ได้ศาลจะมีคำสั่งอนุญาตหรือมิอนุญาตให้ถอนฟ้องก็ได้แล้วแต่ศาลจะเห็นสมควรประการใดนะครับไอ้กรณีนี้นะครับศาลไม่ญาติก็คือเป็นดุลพินิจของศาลว่าจะญาติหรือไม่ญาติถอนฟ้องก็ได้แล้วแต่ศาลจะเห็นสมควรในกรณีที่จำเลยนะครับยังไม่ยื่นคำให้การต่อสู้คดีกฎหมายก็เลยเขียนต่อว่าถ้าคำร้องนั้นยื่นหลังจากเมื่อจำเลยให้การแก้คดีแล้วเนี่ยให้ศาลถามจำเลยว่าจะคัดค้านหรือไม่นะครับให้จดคำแถลงของจำเลยไว้ในกรณีจำเลยคัดค้านการถอนฟ้องเนี่ยให้ยกคำร้องขอถอนฟ้องนั้นเสียนะครับคือโดยปกติทั่วไปเนี่ยเมื่อเราถูกฟ้องโดยธรรมชาติโดยสามัญทั่วไปนะครับเราถูกฟ้องพอโจทย์ถอนฟ้องเนี่ยโดยหลักการจำเลยควรจะไม่ควรจะคัดค้านนะว่าถอนฟ้องศาลจะได้คดีจำเลยก็เป็นไทยแล้วนะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: แต่มีบางจำเลยนะเขามั่นใจว่าเขาไม่ได้กระทำความผิดการที่โจทย์มาฟ้องทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับถูกกระทบต่อเสรีภาพ ขาต้องการพิสูจน์ความผิดว่าเขาเนี่ยบริสุทธิ์

0: ไม่ได้กระทำตามที่โจทก์ฟ้องและเขาก็อาจจะใช้สิทธิ์นะครับดำเนินคดีกับโจทก์นะที่ไปบิดเบือนยื่นฟ้องอันไม่เป็นจริงเนี่ยนะครับเขามีสิทธิ์คัดค้านพอเขายื่นข้อต่อสู้ว่าเขาไม่ทำผิดนะครับและคัดค้านแม่โจทก์ถอนฟ้องต้องการพิสูจน์ผิดอย่างนี้ศาลจะอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องไม่ได้นะกฎหมายบอกว่าให้ศาลยกคำร้องขอถอนฟ้องนั้นเสียนะครับซึ่งจะต่างกับคดีแพ่งนะครับคดีแพ่งแม้จำเลยจะยื่นคำให้การต่อสู้คดีแล้วนะครับก็เป็นดุลพินิจของศาลว่าจะอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องหรือไม่นะครับเป็นดุลพินิจแต่ถ้าเป็นคดีอาญาจำเลยยื่นข้อต่อสู้คดีแล้วยื่นคำให้การแก้ฟ้องแล้วเนี่ยถ้าจำเลยคัดค้านการถอนฟ้องของโจทก์ศาลจะใช้ดุลพินิจให้ถอนฟ้องไม่ได้นะครับต้องให้จำเลยพิสูจน์นะครับความผิดความถูกความบริสุทธิ์อันนี้คือข้อมูลก็หลักการที่แตกต่างกันนะครับทีนี้ที่บอกว่าต้องยื่นก่อนศาลต้นมีคำพักษาเนี่ยนะครับอันนี้ถ้าเราแปลความในบทมาตราต่อไปก็หมายความเฉพาะในคดีอาญาแผ่นดินนะครับถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัวเนี่ยนะครับถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัวเนี่ยโจทย์จะยื่นคำร้องขอถอนฟ้องเมื่อไหร่ก็ได้นะครับก่อนจะดีถึงที่สุดนะครับก่อนดีถึงสุดนะครับแต่ถ้าจำเลยคัดค้านก็ศาลต้องยกคำถอนฟ้องนั้นเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับผิดต่อส่วนตัวถ้าจำเลยยื่นก็ต่อสู้แล้วเนี่ยนะครับโจทย์ยังสามารถถอนฟ้องได้ตลอดจนกว่าคดีถึงสุดอาจจะในชั้นฎีกาก็ได้หรือศาลฎีกาตัดสินมาแล้วยังไม่อ่านเราก็สามารถโจทก็สามารถยื่นร้องขอถอนฟ้องได้นะครับแต่ถ้าจำเลยคัดค้านศาลอนุญาตไม่ได้อีกนะต้องอ่านคำสั่งศาลฎีกาไปผลก็จะแตกต่างกันนะครับดังนั้นบุคคลที่ถูกฟ้องคดีอย่างกรณีขับรถชนคนตายเนี่ยนะที่เป็นข่าวเนี่ยสมมติว่าอัยการสั่งไม่ฟ้องนะครับว่าพยานฐานฟังไม่ได
1: ้ค่ะ
0: โจทรัชดรผู้เสียหายเนี่ยที่เป็นผู้เสียหายทายาทผู้ตายอาจจะเป็นสามีภรรยาหรือว่าบุตรนะครับบิดามารดาเนี่ยก็ไปยื่นฟ้องพอยื่นฟ้องปรากฏว่าพยานหลักฐานที่โจทย์นำสืบมาเนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะฟังได้ชัดว่าจำเลยกระทำความผิดแม้อัยการจะสั่งไม่ฟ้องก็จริงนะครับแต่พยานหลักฐานเมื่อสืบพยานหลักฐานแล้วเชื่อได้ว่าศาลน่าจะพิจารณาจำคุกจำเลยไอ้อย่างนี้ถ้าโจทย์จำเลยเจรจาตกลงกันเนี่ยจะต้องคุยกันก่อนที่ศาลชั้นต้นจะมีคำพักษานะครับซึ่งถ้าคุยกันได้พอใจกันได้ก็สามารถถอนฟ้องก่อนและศาลก็สามารถอนุญาตให้ถอนฟ้องได้เพราะศาลชั้นต้นยังไม่มีคำพักษานะครับแต่ถ้าศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยจำเลยมานึกขึ้นมาว่าไปเจรจาโจทย์ดีกว่าขอให้โจทย์ถอนฟ้องอันนี้ไม่ได้แล้วนะครับถ้าศาลพิพากษาว่ามีความผิดนะครับคดีฆ่าคนตายทำร้ายร่างกายประมาททำให้คนบาดเจ็บสาหัสหรือตายเนี่ยนะครับกรณีอย่างเงี้ยนะครับคุณไปสำนึกขึ้นมาหลังจากศาลตัดสินแล้วโจทย์ผมให้ 500,000 ถอนฟ้องผมให้ 300,000 ถอนฟ้องอันนี้ทำไม่ได้แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ซึ่งถ้าศาลตัดสินแล้วเนี่ยก็ถอนฟ้องไม่ได้ถ้าศาลต้นตัดสินแล้วถอนฟ้องไม่ได้วิธีที่จำเลยจะทำได้นะกรณีนี้จำเลยจะต้องยื่นอุทธรณ์แล้วให้ศาลอุทธรณ์เนี่ยว่าการที่ศาลต้นตัดสินว่าเป็นลักทรัพย์เนี่ยพยานหลักฐานข้อจริงที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ลักทรัพย์มันเป็นเรื่องยักยอกทรัพย์นะครับซึ่งถ้าศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์คดีนี้จะกลายมาเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวและคดีที่ยอมความกันได้ไอ้อย่างนี้โจทก์และจำเลยนะครับสามารถปรินอมยอมความกันเพราะคดียังไม่ถึงสุดและเป็นคดีที่ยอมความกันได้โจทก็สามารถถอนฟ้องได้นะครับจำเลยต้องใช้วิธีนี้นะครับหรือถ้าศาลยังยืนตามว่า

0: เป็นความผิดฐานลักทรัพย์เหมือนเดิมนะครับในชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ไม่รออาญาจำเลยก็อาจจะยื่นฎีกานะครับเพราะกรณีอย่างนี้อาจจะต้องห้ามฎีกาจะขอยื่นฎีกาโดยขอให้ผู้พิพากษาที่นั่งวินัยคดีศาลต้นเนี่ยหรือผู้พิพากษาชั้นต้นเนี่ยนะครับรับรองให้ฎีกาได้ไอ้กรณีนี้จำเลยก็อาจจะทำได้วิธีหนึ่งก็คือพอยื่นฎีกาไปเนี่ยแล้วไปแถลงรับสารภาพนะครับแต่ว่าการแถลงรับสารภาพเนี่ยการถอนคำให้การจากไปเสร็จมารับสารภาพก็ต้องทำก่อนศาลชั้นต้นตัดสินนะครับแต่การเราไปแถลงรับสารเนี่ยในทางกฎหมายหรือแนวที่ศาลฎีกาวิจัยถือว่าจำเลยเนี่ย ไม่ต่อสู้คดีก็คือยอมรับข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์วิจัยว่าเป็นความผิดฐานลักทรัพย์นะครับความผิดที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงจำเลยทำจริงศาลถือว่าจำเลยศาลฎีกาถือว่าจำเลยรับข้อเท็จจริงซึ่งคำให้การคำรับรักษาเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของศาลฎีกาที่จะลงโทษจำเลยไม่ผิดตัวแน่นะครับไอ้กรณีอย่างนี้ศาลฎีกาก็มีดุลพินิจที่จะลดโทษจำเลยสมมติว่าเดิมเคยจำคุกมา2ปีอย่างเงี้ยนะครับศาลฎีกาอาจจะลดโทษ1ใน3นะครับลงมาได้และถ้าจำเลยเยียวยารับแถลงรับสารภาพและเยียวยาชดใช้ค่าเสียหายให้กับโจทย์จนโจทย์พอใจนะครับแล้วก็แถลงไม่ติดใจเอาความปริยาและไม่อยากให้ศาลลงโทษจำคุกจำเลยไอ้กรณีอย่างนี้ศาลอาจจะพิจารณานะพิพากษารอการจำคุกจำเลยไว้ก็ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือคดีนะครับเป็นคดีความผิดอาญาแผ่นดินแต่ถ้าส่วนตัวผมบอกแล้วว่าไม่ว่าจะชั้นไหนนะครับถ้าจำเลยนะครับต้องการให้โจทก์ถอนฟ้องชดใช้เยียวยาและโจทก์พอใจเนี่ยโจทก์ถอนฟ้องได้ตลอดนะครับก่อนที่จะมีการอ่านคำพิพากษาฎีกานะครับหรือบางกรณีนะครับมีการอ่านคำพิพากษาฎีกาไปแล้วเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่ามันมีกระบวนการที่กระทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นศาลหลงลืมนะครับส่งหมายหรือส่งหมายไปโดยเจ้าที่ไปผิดหมายผิดบ้านเลขที่อย่างเงี้ยนะครับถือว่าส่งหมายไม่ชอบนะครับการอ่านคำพิพากษาครั้งนั้นถือว่าคำพิพากษาฎีกานั้นถือว่าเป็นการอ่านโดยไม่ชอบนะครับพออ่านโดยไม่ชอบพอจำเลยทราบเรื่องก็มายื่นคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนคำพิพากษาที่ผิดระเบียบนะครับไอ้ศาลกลับมาส่งหมายหรือนัดอ่านคำพิพากษาฎีกาใหม่นะครับไอ้กรณีอย่างนี้ถือว่าคดีดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุดนะครับพอยังไม่ถึงที่สุดถ้าจำเลยสำนึกผิดชดใช้ค่าเสียหายนะครับอย่างเช่นคดียักยอกทรัพย์เมื่อกี้นะครับแล้วโจทก์พอใจก็สามารถถอนคำร้องทุกข์ถอนฟ้องนะครับหรือปรินิพพานความไม่ติดใจเอาความจำเลยคดียังกล่าวก็สามารถรับทิ้นกันไปได้นะครับก็สามารถที่ทำกันได้นะครับกรณีอย่างนี้เคยเกิดมาแล้วนะครับก็ทำให้จำเลยเนี่ยรอดพ้นจากคดีได้นะครับทีนี้ประเด็นเรื่องการถอนฟ้องเนี่ยผลจะเป็นประการใดนะครับเพราะว่าบางกรณีเนี่ยอัยการยื่นฟ้องไปนะครับและผู้เสียหายมันมีผู้เสียหายและอัยการยื่นฟ้องก็มีคนเกี่ยวข้องโจทย์นั่นคืออัยการผู้เสียหายก็มีสิทธิ์ในกระบวนการหรือผู้เสียหายยื่นคำร้องก็เป็นโจทย์ร่วมทีกฎหมายบอกว่าในกรณียาซึ่งได้ถอนฟ้องไปจากศาลแล้วเนี่ยก็บอกจะนำฟ้องจะนำมาฟ้องอีกไม่ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: สมมติคดีอาญาแผ่นดินอัยการก็อยู่ระหว่างจะสั่งสำนวนจะฟ้องปรากฏว่าโจทย์ยื่นฟ้องไปก่อนผู้เสียหายเนี่ยยื่นฟ้องไปก่อนและไปว่ากันยังไม่รู้ก็ไปถอนฟ้องนะครับการถอนฟ้องคดีอาญาแผ่นดินนะครับซึ่งไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัวเนี่ยนะครับเขาบอกไม่ตัดสิทธิ์นะครับที่อัยการเนี่ยจะยื่นฟ้องคดีนั้นใหม่ได
1: ้ครับ
0: ในทางกลับกันนะครับคดีความผิดต่อส่วนตัวเนี่ยซึ่งสิทธิอยู่ที่ผู้เสียหายนะครับผู้เสียหายแค่มอบหมายให้รัฐเนี่ยเข้ามาสอบสวนส่งให้

0: การยื่นฟ้องเหมือนนัดทำแทนผู้จ่ายนะครับการที่อัยการไปถอนฟ้องโดยไม่สอบถามความยินยอมจากผู้จ่ายหรือโจทก์ร่วมก่อนเนี่ยนะครับอันนี้ก็ไม่ตัดสิทธิ์นะผู้จ่ายเนี่ยจะยื่นฟ้องคดีใหม่ได้นะครับอันนี้ก็สลับข้างกันนะครับถ้าเป็นอาญาแผ่นดินนะครับโจทก์ราษฎรยื่นฟ้องเองแล้วถอนฟ้องไม่ตัดสิทธิ์อัยการฟ้องคดีนั้นใหม่ได
1: ้
0: คดีความผิดส่วนตัวนะครับสิทธิเป็นของราษฎรเนี่ยอัยการไปทำการแทนและไปถอนฟ้องไม่ให้ผู้เสียหายยินยอมก่อนการถอนฟ้องไม่ตัดสิทธิ์ผู้เสียหายที่จะยื่นฟ้องคดีเองใหม่ได้นะครับ
1: ค
0: ดีคือเมื่อมีการถอนฟ้องแล้วนะครับในทางกฎหมายก็ถือว่าสิทธิถ้าถอนฟ้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์นะครับอย่างที่บอกนะครับทุกอย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยก็ทำให้สิทธินำคดีอาญาดังกล่าวเนี่ยนะครับมาฟ้องเนี่ยไม่ได้อีกนะครับแต่ว่าการถอนฟ้องเนี่ยในกรณีผู้เสียหายหลายคนเนี่ยในเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยนะครับอย่างเช่นผู้เสียหายเนี่ยครับมีทรัพย์สินตั้งอยู่กองหลายเจ้าของเนี่ยปรากฏว่าจำเลยมารวบลักทรัพย์เนี่ยไปนะครับเป็นความผิดกรรมเดียวแต่ว่าผู้เสียหายเกิดผู้เสียหายสัก6-7คนอย่างเงี้ยนะครับปรากฏว่าบางคนไปยื่นฟ้องและถอนฟ้องนะที่จริงเป็นการกระทำกรรมเดียวนะจำเลยคนนี้รวบเอาเสื้อผ้าของคนที่วางขายเจ้าของอยู่เจ้าของเนี่ยรวบไปทีเดียวก็ลักทรัพย์กรรมเดียวเนี่ยนะครับทีเดียวแต่ผู้เสียหายเนี่ย มีหลายคนการที่ผู้เสียหายคนหนึ่งยื่นฟ้องและถอนฟ้องเนี่ยไม่ตัดสิทธิ์ผู้เสียหายยังไม่ได้ฟ้องเรียกฟ้องใหม่ได้นะครับอย่างเช่นอย่างตัวอย่างนายดำนายแดงเงินเขียวกันแล้วแต่รุ่น1-5เนี่ยผู้เสียหายมี5คน1-4ยื่นฟ้องในทรัพย์สินของเขาไปแล้วนะครับแต่การกระทำมันเกี่ยวพันครั้งเดียวกันเนี่ยแล้วถอนคิดว่าไอ้ทางฝ่ายจำเลยว่าจ่ายรวมไปทีเดียวเลย500,000จบหรือ50,000จบนะครับโจทย์4คนพอใจก็ถอนปรากฏว่าผู้เสียหายคนที่5ยังไม่ยื่นฟ้องไอ้การที่4คนนั้นถอนฟ้องไปซึ่งทำให้4คนนั้นมาฟ้องใหม่ไม่ได้แต่ว่าผู้เสียหายคนที่5ซึ่งยังไม่ได้ฟ้องเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: เขายังมีสิทธิ์นำคดีมาฟ้องใหม่ได
1: ้อ๋อเข้าใจแล้วอาจารย์ถามงั้นเหมือนถามอย่างนี้ค่ะกรณีเพื่อนไรเดอร์เนี่ยนะคะเขาเกิดความโกรธแค้นแล้วก็บุกชกผอ.ปปช.จนกระทั่งหงายปางยานไปเนี่ยนะคะขณะที่ผอ.ปปช.เนี่ยถือพานของธูปเทียนจะขมาศพที่ตัวเองเขาเรียกว่าอะไรชนตายนะคะอันนั้นเนี่ยนะคะถือเป็นความผิดทำร้ายร่างกายถูกต้องไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับผม
1: ค่ะเป็นความผิดอาญาแผ่นดินถูกต้องไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับผม
1: อันนี้ทำยังไงคะอาจารย์ถึงจะถอนฟ้องคดีอาญาค่ะถอนได้ไหมคะ
0: คือถ้าจริงๆถ้าตำรวจยังไม่ดำเนินการนะครับ
1: ค่ะ
0: มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าถ้ากรณีที่ผอ.เนี้ยยื่นฟ้องเพื่อนไรเดอร์คนเนี้ยอาจจะฟ้องเรื่องว่าบาดเจ็บอาจจะบาดเจ็บสาหัสหรืออะไรแล้วแต่นะครับ
1: แปดเข็มสาหัสไหมคะ
0: คือต้องดูว่าคือสามารถทำงานคือใน20 วันเนี่ยเขาสามารถไปทำงานคือไปใช้ชีวิตตามปกติได้คือถ้าไม่สามารถทำได้เกิน20 วันเนี่ยก็จะเป็นรักษาบาดเจ็บชาได้นะครับแต่ถ้าดูตามรูปการน่าจะเป็นบาดเจ็บธรรมดานะครับถ้าเป็นความผิดอาญาดินนะครับไอ้กรณีอย่างนี้หรือว่าผอ.เนี่ยยื่นฟ้องไรเดอร์โดยตัวเองนะครับ
1: ค่ะ
0: ตรวจว่าไปถอนฟ้องเนี่ยนะครับเนื่องจากเป็นอาญาแผ่นดินก็ไม่ตัดสิทธิ์สมว่าว่าสอบสวนพบความผิดเนี่ยแล้วสอบสวนไปแล้วส่งเรื่องให้อัยการอัยการยังไม่ทันได้ยื่นฟ้องอ่ะนะครับปรากฏว่าพอยื่นฟ้องไม่ก่อนมีมูลประทับฟ้องและเจรจาได้ถอนฟ้องก็ไม่ตัดสิทธิ์อัยการที่จะยื่นฟ้องคดีนี้ต่อไปได้นะครับเหมือนที่ผมบอกว่าคดีอาญาแผ่นดินเนี่ยแม้ผู้เสียยื่นฟ้อง

0: ฟ้องและถอนฟ้องก็ไม่ตัดสิทธิ์อัยการยื่นฟ้องคดีนั้นใหม่ได
1: ้
0: แต่โดยหลักการผมคิดว่าคดีลักษณะเนี้ยเมื่อผู้เสียหายกับจำเลยหรือผู้หาตกลงกันได้แล้วไม่ใช่ความผิดร้ายแรงและชดใช้ค่าเสียหายไปเนี่ยอัยการอาจจะมองว่าการยื่นฟ้องไม่เป็นประโยชน์ต่อศาลก็ได้เขาอาจจะสั่งไม่ฟ้องก็ได้เพราะว่าถ้าฟ้องไปเนี่ยศาลอาจจะรอการลงโทษเพราะมันเยียวยาและไม่เอาความกันและความผิดไม่ร้ายแรงมากนะครับก็เป็นไปได
1: ้
0: ครับแต่ว่า
1: ทนายของผอ.ปปช.บอกว่าการกระทำนี้มีราคาค่ะอาจารย
0: ์อ๋อถ้ามีราคาเขาอาจจะฟ้องหรือเขาอาจจะแจ้งความแต่จริงๆอ่ะถ้าเขาพยายามเอาเรื่องเนี้ยไปประกอบกับเรื่องที่เขาจะถูกฟ้องนะหรือถูกดำเนินคดีในข้อหาประมาทไอ้คนตายนะและไม่ติดใจเอาความมันก็ดูรูปการมันก็น่าจะดูดีนะเพราะว่าเพื่อนเนี่ยเขาก็เกิดอารมณ์โมโหได้เพราะเพื่อนรักกันแล้วก็มันเหตุการณ์ลักษณะเนี้ยมีความสึกไม่เป็นธรรมอยู่ในใจอ่ะไปชกเนี่ยมันก็มีเหตุมีผลอยู่แต่ว่าการใช้ความรุนแรงมันเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าถ้าเขาจะละตรงนี้นะเพื่อไปเอาประโยชน์ตรงโน้นอ่ะมันจะดูดีกว่านะครับดีกว่าที่เขาจะบอกว่า
1: วันนี้ผอ.ปปช.ที่คุยว่าจะไปงานศพทุกวันวันนี้ไม่กล้าโผล่ไปงานศพส่งภรรยาและพี่สาวไปแทนค่ะเพราะว่าหวั่นใจกลัวจะถูกทำร้ายอีก
0: ก็มันเกิดขึ้นได้ก็เมื่อก่อนที่ตอนที่พ่อผมมานะที่รถเฉี่ยวชนเหมือนกันลักษณะเนี้ยและเขาจะมาขอเข้ามาศพผมบอกว่าอย่ามาเลยแต่ผมไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าญาติพี่น้องที่รักที่รักลุงปันสุขกันเยอะมากผมไม่สามารถดูแลความปลอดภัยได้เขาก็ไม่กล้ามาเหมือนกันนะครับตำนองเดียวกันนะครับ
1: อ๋อเข้าใจละอาจารย์นี่วันนี้วันที่30ใกล้แล้วค่ะอาจารย์ขอคำอำนวยพรก่อนจะจากลากันเพราะว่าวันนี้นี่ข้อมูลอาจารย์เนี่ยนะคะชัดเจนแล้วก็สอดคล้องกันมาตั้งแต่ช่วงชั่วโมงที่1นะคะต่อเนื่องช่วงชั่วโมงที่2ในเรื่องของการถอนฟ้องคดีอาญานะคะได้ชัดเจนมั่นคงเป็นอย่างยิ่งค่ะอาจารย์คะก็ต้องขอคำอำนวยพรของอาจารย์ค่ะ
0: ครับก็พรุ่งนี้เป็นวันที
1: ่31
0: 31มีอะไรทางคณิตศาสตร์ไหมคุณแม่ไม่มีนะ
1: พรุ่งนี้ไม่มีทางคณิตศาสตร์พรุ่งนี้เป็นวันที่เป็นวันวิสาขบูชาค่ะอาจารย์แล้วก็เป็นวันที่ดาวพฤหัสจะเคลื่อนย้ายภพนะคะครั้งใหญ่ในรอบ12ปีแล้วมันเป็นประการประกอบกัน2เหตุการณ์นะคะอาจารย์คะ
0: ครับนั่นผมก็ขออำนาจเองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับก็มาอำนวยอวยพรปกป้องให้พี่น้องแฟนๆรายการและพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านนะครับประสบในความโชคดีมีชัยนะครับรวยทรัพย์รับโชคนะครับปลอดโรคปลอดภัยก็และก็มีแต่ความโชคดีตลอดไปครับรวมถึงคุณแม่และทีมงานด้วยครับผม
1: ค่ะค่ะขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งเลยค่ะต้องลากันแล้วสัปดาห์หน้าเจอกันอีกครั้งนะคะอาจารย์ขา
0: ครับผมครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: เข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
7: The Legend's Tale
6: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร 094-480-3076 094-396-6649 และ 086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ Mcot News FM 100.5
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
9: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกาย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
8: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
4: มอง

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆ อย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิง
0: ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: บาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ

0: ากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
0: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียง

0: ันอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
3: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
2: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา5:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990

ค่ะขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

วัสดีกันเช้ามืดวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพ.ศ. 2569 22ปีแล้วนะคะปล่อยได้ใจก็เบาค่ะเดี๋ยวอยู่กับปูกันแบบว่าเต็มๆฉ่ำๆ2ชั่วโมงเลยจ้าใครนะคะอยากจะให้2ดวงก็ SMS ทิ้งไว้ที่4689400 4689400นะคะหรือใน Facebook ก็ได้อ่ะเดี๋ยวจะได้จัดการดูให้นะคะวันนี้เอาละค่ะเรามาดูข่าวแรกกันเลยเนี่ยเป็นข่าวที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นข่าวมาสักพักหนึ่งแล้วนะแต่ปูอยากจะมาเตือนค่ะโดยเฉพาะคนที่อยากจะไปทำงานต่างประเทศอย่างประเทศเกาหลีเนี่ยรู้ใช่ไหมว่าเดี๋ยวนี้เกาหลีใต้เขาประกาศขึ้นบัญชีดำแรงงานในภาคการเกษตรและประมง4จังหวัดของไทยเป็นเวลา1ปีไปซะแล้วก็เพราะว่าคนที่เคยไปเนี่ยไปทำพฤติกรรมไม่ดีไงคือคนที่ไปทำงานก่อนหน้านี้นะคะไปมีพฤติกรรมหลบหนีนายจ้างไปเป็นผีน้อยเป็นจำนวนมากไงมันทำให้แบบว่าแรงงานที่เขาจะต้องเดินทางไปใหม่หรือว่าแรงงานในอนาคตเนี่ยจะซวยไปด้วยนี่ไงมันส่งผลกระทบหนักต่อโควต้าแรงงานไทยเลยนะคะปูได้ดูข่าวอยู่เหมือนกันที่กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาก็ออกมาพูดเหมือนกันค่ะว่ามันมีแรงงานไทยที่ไปทำงานในภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผ่านกระทรวงแรงงานจะถูกผ่านบันทึกความเข้าใจ MOU หรือวีซ่า E8 นะคะคือเป็นการจัดส่งแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลปรากฏว่าเล่นหนีเข้าไปทำงานอย่างอื่นนะคะหรือไปเป็นผีน้อยเนี่ยเขาก็เลยขึ้นบัญชีดำแบ็คลิสต์เลยโดยเฉพาะจังหวัดอุดรขอนแก่นชัยภูมิแล้วก็มหาสารคามค่ะด้วยความประพฤติของไอ้คนที่ไปก่อนเนี่ยหลบหนีนายจ้างไปนู่นนี่อะไรเงี้ยโอ้โหส่งผลให้ทางสาธารณรัฐเกาหลีเขาดำเนินการมาตรการขึ้นบัญชีแบ็คลิสต์แรงงานที่กระทำผิดและมีการตัดสิทธิ์การนำเข้าแรงงานทั้ง4จังหวัดเป็นเวลา1ปีจนถึง31ธันวาคมปีนี้คือ2569นะคะเพราะที่เกาหลีใต้เนี่ยการหลบหนีนายจ้างถือว่าเป็นการฝ่าฝืนสัญญาจ้างและกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลีผู้กระทำผิดเนี่ยจะถูกดำเนินคดีถูกจับและจำคุกแล้วก็ถูกส่งกลับประเทศไทยค่ะถูกขึ้นบัญชีดำไม่สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้อีกและรู้ไหมว่าที่ประเทศเกาหลีเนี่ยคือลูกจ้างทำผิดน่ะนายจ้างก็โดนด้วยนะคะนี่ไงใครเขาจะไปรับเราทำงานอ่ะเพราะไอ้คนเดิมๆน่ะมันทำไม่ดีเอาไว้อ่ะคนที่จะไปใหม่หรือคนที่อยู่ก็จะพลอยซวยไปด้วยไงตอนนี้นะคะบอกเลยว่ามีการกระทบต่อการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของแรงงานไทยในอนาคตเพราะฉะนั้นใครที่เดินทางไปแล้วหรือกำลังจะเดินทางไปต่างประเทศขอความกรุณาปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขการจ้างงานอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อแรงงานไทยในสายตาของชาวต่างชาติเขาจะได้จ้างแรงงานไทยไอ้คนที่ไปอ่ะช่วยประพฤติปฏิบัติตนให้ดีๆหน่อยคนที่ไปทีหลังก็จะได้ไปได้ช่วยๆกันนะจ๊ะมา2ดวงกันที่4689400นะคะเกิดวันเสาร์ที่1มกราคมพ.ศ. 2525เวลาตี5ปีนี้อายุ44แล้วจ้าวันเสาร์แปลว่าชีวิตเริ่มดีขึ้นนะคะแต่ด้วยความที่ตามเวลาเกิดเนี่ยมันบ่งบอกถึงความหวาดระแวงนะคะหรือว่าแบบกลัวหรือคิดไม่ดีไปก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้ดีแต่จริงๆแล้วชีวิตดีขึ้นบอกเลยว่าชีวิตดีขึ้นนะจ๊ะเกิดวันพฤหัสที่5ตุลา2538เวลา11โมงถามเรื่องความรักปีนี้อายุ31จ้าความรักตอนนี้ถ้ามีอยู่แล้วมันก็เหมือนกับต่างคนต่างอยู่ตัวใครตัวมันนะคะแต่ถ้าไม่มีบอกเลยว่ายังคงโสดไปก่อนนะจ๊ะเรื่องความรักทำงานเก็บเงินทำงานเก็บเงินเพราะว่าตามดวงเนี่ยเราต้องทำงานและเก็บเงินเท่านั้นถึงจะรวย

บอกว่าให้เราเลิกยึดติดการนอนนะคะคือบางทีเนี่ยเราเคยถูกสอนมาใช่ไหมว่าเฮ้ยนอนเนี่ยต้องให้ได้สัก 7-8 ชั่วโมงจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นเสมอไปหรอกค่ะเดี๋ยวนี้เขามีเกณฑ์การตัดสินใหม่นะจ๊ะว่าจริงๆร่างกายเราเนี่ยแค่พักผ่อนให้เพียงพอก็พอแล้วเพราะในความเป็นจริงแล้วความต้องการการนอนของแต่ละคนน่ะไม่ใช่สูตรสำเร็จจ้ะศาสตราจารย์ลัสเซลเขาบอกว่าเราไม่สามารถจะนำค่าเฉลี่ยมาบังคับใช้กับทุกคนได้นะคะแต่การอดนอนเรื้อรังเนี่ยมันส่งผลเสียต่อร่างกายรุนแรงอย่างแน่นอนทำไมนอนถึงกลายเป็นพลังงานวิเศษเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าตอนเรานอนเนี่ยเราสามารถทำความสะอาดสมองได้ขณะที่เราหลับเนี่ยสมองจะกำจัดสารพิษพวกเบต้าอะไมลอยมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ค่ะมันสามารถทำความสะอาดเจ้าโรคเหล่านี้ออกไปได้แล้วก็ลดความเสี่ยงของโรคร้ายเพราะคนที่อดนอนในช่วงวัยกลางคนเนี่ยเขาบอกว่าจะเพิ่มภาวะเสี่ยงเป็นสมองเสื่อมเป็นโรคหัวใจเป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็มีภูมิคุ้มกันต่ำและการนอนเป็นการฟื้นฟูความจำและสุขภาพที่ดีเพราะจะช่วยให้เรามีความจำที่ดีขึ้นสร้างภูมิคุ้มกันช่วยให้เราดูดีอย่างเห็นได้ชัดเขาบอกว่ายาวิเศษที่จะทำให้ผิวเราสวยก็คือการนอนแต่แหมหลายคนมันนอนไม่หลับจะให้ทำไงใช่ไหมแต่ไม่จำเป็นต้องนอนแบบว่า 7-8 ชั่วโมงหรอกค่ะเขาบอกว่าให้เรารู้สึกนะถ้าเรานอนแล้วไม่ว่าจะเป็น5ชั่วโมง6ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงก็ตามแล้วเราตื่นมาแล้วสดชื่นมีสมาธิไม่เผลอหลับระหว่างวันนั่นแปลว่าเรานอนเพียงพอแล้วแต่สัญญาณอันตรายคือถ้าเรานอนไม่เพียงพอเราจะรู้สึกเหนื่อยล้าเหนื่อยล้าแบบเรื้อรังเลยนะหงุดหงิดง่ายหรือเราต้องพึ่งพาคาเฟอีนพวกกาแฟชาหรือมองโลกในแง่ร้ายนั่นหมายถึงว่าร่างกายเรากำลังต้องการพักผ่อนเพราะเราคงพักผ่อนไม่เต็มที่และหลายคนบอกอ้าวแล้ววันหยุดละจ๊ะวันหยุดเนี่ยนอนชดเชยได้หรือเปล่าช่วยได้ไหมแน่ศาสตราจารย์เขาบอกว่าถ้าเราต้องนอนยาวๆในวันหยุดโดยที่เราไม่ต้องมีนาฬิกาปลุกเลยนะนั่นเป็นสัญญาณว่าโอ้คุณกำลังโหยหาการพักฟื้นนะคะผลเสียที่ตามมาคือถ้าเรานอนแบบนี้บ่อยๆเดี๋ยวนาฬิกาชีวิตจะรวนทำให้เราตื่นเช้าในวันธรรมดายากเพราะว่าพอถึงวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดเราก็จะนอนตื่นสายๆไงทีนี้มันจะเกิดความสะสมโดยเฉพาะคนที่ทำงานเป็นกะการที่จังหวะการนอนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะส่งผลต่อภูมิคุ้มกันและเพิ่มความเครียดสะสมได้เพราะฉะนั้นหากเรานอนตอนไหนตื่นตอนไหนก็ให้มันเป็นประจำเวลานั้นมันจะดีที่สุดแล้วอย่างที่บอกว่านอนกี่ชั่วโมงก็ได้นะคะถ้าเรารู้สึกว่านอนหลับลึกแล้วตื่นมาสดชื่นนั่นแปลว่าคุณพักผ่อนเพียงพอไม่จำเป็นต้องนอน 7-8 ชั่วโมงหรอกจ้ามาส่องดวงกันที่4689400หรือจะที่ Facebook ก็ได้จ้าเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้นะเอามาดูกันก่อนนะคะเกิดวันพุธไม่บอกด้วยว่าพุธกลางวันกลางคืนเนาะ12 กุมภาพันธ์ 2518ถามเรื่องงานเงินสุขภาพแล้วก็คู่ครองปีนี้อายุ51แล้วจ้าน่าจะเป็นเรื่องงานกับเงินนะคะเด่นมากกว่าถ้าเป็นวันพุธกลางคืนปีนี้นะคะก็จะงานเด่นแล้วก็ความรักก็เจอในที่ทำงานนี่แหละจ้านะหรือถ้ามีคู่อยู่แล้วนะงานก็โอเคความรักก็คุยกันรู้เรื่องไม่เหมือนกับคราวที่แล้วที่แบบทะเลาะกันวุ่นวายอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพุธกลางวันนะบอกเลยว่างานเนี่ยหนักนะต้องแบกรับภาระโดยเฉพาะภาระของคนอื่นมาเป็นภาระของเรานะทำงานค่อนข้างจะเหนื่อยถ้าไม่มีคู่แปลว่าโสดแน่นอนเพราะว่าไม่มีปัญญาไปหาคู่ที่ไหนเนื่องจากว่างานมันเยอะแต่ถ้ายังไม่มีคู่แต่อยากหาคู่ก็อาจจะแค่คลายเหงามาแล้วก็ไประยะสั้นๆเท่านั้นจ้ะเกิดวันอังคารที่27 เมษายน 2542จะสอบอะไรสักอย่างสอบข้าราชการมั้งเนาะปีนี้อายุ27แล้วปีที่แล้วก็สอบปีนี้ก็สอบบอกเลยว่าเราต้องขยันให้มากกว่าเดิมจ้าเพราะว่ายังไม่ใช่จังหวะที่ดีแต่ถามว่าเป็นข้าราชการได้ไหมได้แล้วนะคะ
ผู้ใหญ่ก็รักเราด้วยเพราะเราเป็นคนที่สุภาพอ่อนโยนนะเพียงแต่บางครั้งการแสดงออกอาจจะไม่ดูอ่อนโยนก็ได้เนอะ

าคุณพ่อบ้านแม่บ้านทั้งหลายเวลาปิดแก๊สเนี่ยนะคะเคยสังเกตไหมว่าเราควรจะต้องปิดวาล์วแก๊สหรือปิดตรงหัวเตาก่อนดีตัวปูเองส่วนตัวปูชอบปิดหัวเตาก่อนแล้วค่อยไปปิดหัวแก๊สซึ่งเขาบอกว่าจริงๆควรจะปิดหัวแก๊สก่อนนะคนที่บ้านปู่เขาก็ชอบปิดหัวแก๊สก่อนแล้วปรากฏว่าอะไรมะเขาลืมปิดหัวเตาไงทีนี้เวลาที่เราเปิดหัวแก๊สปุ๊บไอหัวเตามันเปิดอยู่เนี่ยแก๊สมันก็จะไหลนะพอเราไปเปิดปิดหัวเตาใหม่อ่ะมันก็พึบไงก็เลยไม่ค่อยชอบเท่ากับว่ามันเสี่ยงกว่าเดิมอีกว่าไหมแต่ทีนี้ไอเจ้าแก๊สหรือ LPG ก๊าซหุงต้มเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่พวกเราใช้งานกันทุกบ้านทีนี้เราก็จะใช้ด้วยความเคยชินนะหลายคนก็จะสับสนขั้นตอนในการปิดแก๊สที่ถูกต้องถ้าเราทำผิดวิธีมันก็เสี่ยงต่อก๊าซรั่วสะสมแล้วนำไปสู่อันตรายได้อย่างที่ปูบอกว่าหลายคนบางทีเอาไปปิดนะคะตรงวาล์วแก๊สเนาะแล้วก็ไม่ได้ปิดหัวเตาพออีกคนนึงมาใช้เอาไปเปิดวาล์วแก๊สแก๊สมันก็แบบว่าพุ่งมาไงพอคนไปเปิดแก๊กๆโอ้โหทีนี้มันพรึบใหญ่เลยหรือบางทีเราปิดหัวเตาแต่ไม่ได้ปิดวาล์วแก๊สเคยมีข่าวแก๊สรั่วโดยเฉพาะอาจจะเป็นบ้านอย่างบ้านปิดบ้านห้องแถวทาวน์เฮาส์ที่แบบว่าก่อห้องครัวแบบปิดน่ะทีนี้แก๊สมันรั่วมันก็เต็มไปหมดเลยโดยที่เรามองไม่เห็นไงพอไปเปิดหัวเตาเท่านั้นแหละพรึบนะคะหลายคนที่เป็นอย่างนี้แล้วสุดท้ายนะคะถ้าไม่พิการก็เสียชีวิตน่ากลัวอยู่อ่ะกระทรวงพลังงานเขาลำดับการปิดแก๊สที่ปลอดภัยค่ะเวลาที่เราใช้งานเสร็จเราควรจะต้องปิดวาล์วที่ตัวถังก่อนเพื่อทำการตัดต้นทางแก๊สเขาว่าอย่างนี้แล้วรอจนไฟที่เตาดับสนิทเพื่อให้แก๊สที่ค้างอยู่ในสายยางถูกเผาไหม้จนหมดจากนั้นเราค่อยไปปิดลูกบิดที่หน้าเตาถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อปิดระบบทั้งหมดแต่ที่สำคัญที่สุดคือจะต้องปิดทั้ง2จุดห้ามลืมเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเมื่อเราปิดวาล์วเสร็จนะคะไฟดับรีบปิดหัวเตาทันทีนี่อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและควรทำและเวลาซื้อถังแก๊สเนี่ยนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่ามันมีตรามอกรับรองชัดเจนหรือเปล่ามีระบุน้ำหนักวันหมดอายุสภาพถังไม่บุบไม่เป็นสนิมอะไรเงี้ยและเราก็ต้องวางให้ดีๆด้วยคือตั้งบนพื้นราบที่แข็งแรงบริเวณที่แสงแดดส่องไม่ถึงมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกค่ะและควรจะวางถังนะคะให้ห่างจากเตาแก๊สสักเมตรถึง2เมตรไม่ควรวางใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออะไรก็ตามที่เกิดประกายไฟแต่เวลาบ้านแคบๆอ่ะยังไงมันก็ต้องวางใกล้ๆนะเพียงแต่อย่าให้มันใกล้มากก็พอนะคะส่วนสายยางก็ห้ามละเลยค่ะเพราะปกติแล้วเขาบอกว่าสายยางเนี่ยมันมีอายุใช้งานแค่3ปีนะจ๊ะถ้าสายมันแข็งบวมหรือมีรอยปิแตกเปลี่ยนทันทีจะขอบอกเวลาจะเคลื่อนย้ายก็อย่าไปกลิ้งอย่าไปกระแทกถังเด็ดขาดค่ะเดี๋ยวเกิดวาล์วพังก๊าซรั่วอสวยอีกเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เพื่อครอบครัวของเรานะจ๊ะมาส่องดวงกันที่4689400เกิดวันพฤหัสที่26เมษายน2544ปีนี้อายุ25แล้วนะจ๊ะถามเรื่องอะไรมาไม่รู้นะอ่ะนะคะอายุ25จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของคนในครอบครัวคนรักนะคะเกิดวันพฤหัสเนี่ยปีนี้ถือว่าดีอย่างน้อยก็ต้องมีแรงผลักดันจากครอบครัวหรือจากคนรักที่จะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งนะเกิดวันเสาร์ที่7ตุลา04เวลา19นาฬิกา25นาทีคุณพี่อายุ65แล้วจ้า65แล้วเนี่ยนะคะอย่าน้อยใจคนรอบตัวเพราะตอนนี้เหมือนกับเปราะบางทางด้านจิตใจมากกว่าร่างกายเพราะดูจากสภาพร่างกายแล้วนะคะน่าจะแข็งแรงอยู่พอสมควรแต่ระบบจิตใจนี่ไม่ค่อยเลยเพราะเป็นคนที่คิดมากคิดลึกน
ะคิดอะไรนานนะอมทุกข์นานแบกรับภาระนานแล้วตัวเองก็เป็นเสาหลักของครอบครัวซะด้วยสิอย่าเปราะบางทางด้านจิตใจต้องเข้มแข็งเอาไว้ค่ะสู้ๆค่ะคุณพี่

แม่ไอ้พวกมิจฉาชีพนี่มันก็ช่างหลอกนะคะโดยเฉพาะคนที่นะเรียกว่ามีรายได้น้อยดีกว่าเวลาจะจ่ายค่าไฟก็ต้องจ่ายกันเป็นเดือนๆนะคะค่าน้ำค่าไฟเนี่ยปรากฏว่ามันมีพวกเจ้าหน้าที่ปลอมไงก็ต้องระวังนิดนึงนะคะมันไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไงโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเขาก็ออกมาเตือนค่ะว่ามันมีมิจฉาชีพปลอมการเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็บุกไปหน้าบ้านเลยนะบอกว่าโอ้ยจะตัดไฟต้องรีบจ่ายเงินสดทันทีตำรวจสอบสวนกลางค่ะย้ำว่าอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดนะคะเตือนภัยเลยมิจฉาชีพมันชอบแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าการปรับปาบุกนะคะขู่ตัดน้ำตัดไฟถึงหน้าบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือแม่บ้านหรือเด็กที่อยู่บ้านเพียงลำพังค่ะก็ต้องระวังมิจฉาชีพมันชอบแอบอ้างโดยใช้ความกลัวนะแล้วก็ขู่ตัดน้ำตัดไฟหรือบางทีรีดไถเงินถึงหน้าบ้านเราจะเห็นในข่าวเป็นประจำเลยบางทีนะโอ้แต่งตัวนะเหมือนเลยเดี๋ยวนี้ซื้อได้ไงนะไอ้พวกแบบชุดคอสเพลย์นะแต่งตัวคล้ายเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเลยค่ะแล้วมันก็จะไปเคาะประตูเรียกเก็บค่าไฟถึงหน้าบ้านมันจะใช้จิตวิทยาพูดจาข่มขู่กดดันให้จ่ายค่าน้ำค่าไฟเป็นเงินสดถ้าไม่จ่ายเดี๋ยวมันยกมิเตอร์ไปเลยหรือตัดไฟไปเลยทันทีคือมันก็จะเร่งรัดให้เหยื่อรีบดำเนินการไม่มีช่องว่างให้เหยื่อตรวจสอบอะไรใดๆเลยเพราะฉะนั้นหากใครเจอแบบนี้นะคะให้ตั้งสติให้ดีอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดตั้งสติให้ดีถามลูกถามหลานก่อนว่าไปจ่ายค่าไฟแล้วหรือยังหรือตัวเราเองเนี่ยเฮ้ยนะคะเราต้องไปจ่ายที่ไหนที่เซเว่นหรือเปล่าร้านสะดวกซื้อไหมอะไรอย่างนี้บอกเลยว่าการปรับปาไฟฟ้าทั้งส่วนภูมิภาคและนครหลวงเขาไม่ได้มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ไปเดินเรียกเก็บเงินค่าไฟค่าน้ำตามบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสงสัยเกี่ยวกับค่าน้ำค่าไฟก็สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ถ้าเป็นไฟฟ้าก็ตรวจสอบที่1129 1129หรือ1130จ้า1129หรือ1130นะจ๊ะอันนี้คุณพี่ตำรวจสอบสวนกลางเขาก็เตือนมาโดยเฉพาะใครที่ชอบจ่ายเป็นเดือนๆนะแล้วบางทีลืมจ่ายหรือว่ายังไม่มีเงินไปจ่ายเหมือนกับเราแบบมีความผิดติดตัวไงว่าเฮ้ยเรายังไม่ได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟพอเขามาทักมาเตือนเงี้ยเราก็กลัวเพราะฉะนั้นต้องมีสติให้ดีเขาไม่ได้มีนโยบายส่งเจ้าหน้าที่ไปนะจ๊ะมาส่องดวงกันที่4689400นะคะเกิดวันอังคารที่4 มีนา 2518ถามเรื่องปลูกบ้านเนาะปีนี้อายุ51อ้าวได้นี่เก็บสตังค์ได้แล้วนะคะอาจจะได้ปลูกสักปลายปีนี้แหละนะปลายปีนี้ได้ลงมือแล้วนะคะหรือไม่งั้นก็ถ้าสมมุติจะต้องไปกู้เงินก็จะกู้ผ่านมีโอกาสกู้ผ่านมากกว่ากู้ไปผ่านว่างั้นเถอะนะคะเกิดวันศุกร์ที่22 กุมภาพันธ์ 51ปีนี้อายุ18แล้วจ้าปีที่แล้วเป็นอย่างไรปีที่แล้วเนี่ยนะคะน่าจะมีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องความรักหรือว่าเป็นเรื่องการเรียนที่อาจจะไม่ค่อยได้เรียนนะคะอาจจะมีเหตุจำเป็นที่อาจจะเรียนไม่พอนะคะไม่มีเวลาหรือแม้แต่ความรักก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จหรือทะเลาะกันปีนี้ก็จะคล้ายๆกันค่ะเอาเป็นว่าน้องต้องดูว่าปีที่แล้วนะคะปัญหาอะไรแล้วเราแก้ปัญหาด้วยอะไรปีนี้เรามีประสบการณ์แล้วเราจะไม่โดนเหมือนกับปีที่ผ่านมานะจ๊ะเกิดวันอาทิตย์ที่17 เมษายน 10ปีนี้อายุ59วันอาทิตย์นี่คือเป็นเรื่องหน้าที่การงานที่เราต้องแบกรับภาระโดยเฉพาะเราต้องแบกของคนอื่นมาด้วยแต่ก็หมายถึงว่าเราอาจจะได้ตำแหน่งนะคะที่เพิ่มขึ้นมีอำนาจอยู่ในมือไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องในครอบครัวค่ะแต่อาจจะต้องเสียเงินเสียทองเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติอะไรสักอย่างแต่ว่าได้มามากกว่าที่จะเสียไปเปล่าเช่นอาจจะซื้อรถใช้หนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการได้มากกว่าเสียนะคะถือว่าดีค่ะ

0: ิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
2: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็

3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย

หลายคนมีคำถามเรื่องการซื้อทุเรียนว่าเราควรจะซื้อแบบทั้งลูกดีหรือว่าที่ให้เขาแกะมาแล้วดีอันไหนมันคุ้มกว่ากันถ้าเราคิดจากเงินที่เราควักจากกระเป๋าออกไปเนี่ยการซื้อแบบชั่งกิโลทั้งลูกเนี่ยยังไงมันก็ประหยัดกว่าการซื้อแบบที่เขาแกะเนื้อนะคะมันประหยัดไปสักประมาณ100-300 บาทเลยล่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วการที่เราไปซื้อแบบเป็นลูกๆนะมันก็มีความเสี่ยงนะเพราะว่ามันมีต้นทุนที่เราคาดไม่ถึงนะแต่การจะซื้อแบบไหนระหว่างชั่งกิโลทั้งลูกหรือยอมจ่ายแพงๆเพื่อให้เขาแกะเนื้อล้วนๆเนี่ยมันก็แล้วแต่คนแน่บอกเลยนะคะเพราะถ้าเราซื้อทั้งลูกมันก็อาจจะดูว่าถูกกว่าคุ้มกว่าแต่เราต้องเข้าใจโครงสร้างของทุเรียนก่อนนะจ๊ะว่าทุเรียน1ลูกเนี่ยมันมีสัดส่วนของเปลือกและเม็ดอยู่ประมาณ 70% เลยเพราะฉะนั้นเหลือเพียงแค่เนื้อทุเรียนจริงๆแค่ 30% เท่านั้นเลยจ้าแล้วถ้าเราอยากจะกินทุเรียนแบบล้วนๆเลยหนักสัก1กิโลเนี่ยมีทางเลือกคือ1เราไปซื้อแบบแกะเนื้อล้วนๆกินได้เลยซึ่งราคาเฉลี่ยในตลาดเนี่ยถ้าแกะแล้วก็ตั้ง600-800นะต่อกิโลอะแต่เราก็จะได้เนื้อทุเรียนล้วนๆเลยนะเต็มๆเน้นๆอย่างเงี้ยนะคะหรือไม่อะทางเลือกอีกอันคือเราไปซื้อแบบทั้งลูกซึ่งถ้าเราซื้อแบบทั้งลูกก็โลนึงสักเท่าไหร่ก็ไม่เกิน200อะแต่ถ้าเราอยากได้เนื้อทุเรียน1กิโลนะเราก็ต้องซื้อทุเรียนทั้งลูกที่มีน้ำหนักสัก3กิโลแล้ว3กิโลคูณเข้าไปดิถ้าสมมติว่า200ล่ะ3 2 6 600กว่าบาทแล้วนะแล้วเนื้อทุเรียนก็ไม่รู้ว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนถึงแม้ว่า600เราได้3ลูกสมมติว่าลูกละโลอ่ะ3ลูกก็จริงแต่กว่าจะแกะมันออกมานะไหนเปลือกจะหนาเม็ดใหญ่เนื้อน้อยอ่ะเจอเนื้อแกนหรือแข็งเป็นไตเละอุ๊ยสารพัดเรียกว่าเนื้อ1พูเนี่ยคงไม่ได้ดีแล้วสัก 100% หรอกค่ะนะและยังต้องมีความพยายามในการปอกอีกถ้าเกิดปอกไม่เป็นได้แผลเหวอะหวะกลับมาปอกเสร็จยังต้องเอาไปทิ้งขยะเพราะเปลือกทุเรียน 70% ที่เหลือเนี่ยถือว่าเป็นขยะนะคะที่1มีกลิ่นรบกวนถ้าเราทิ้งไว้ข้ามคืน2เปลืองเนื้อที่เพราะมันเยอะแยะใหญ่มากนะก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าคิดจะกินทุเรียนเราก็ต้องดูว่าถ้าเราไม่มีทักษะในการแกะเราก็ซื้อแบบที่เขาแกะให้แล้วเรามองเห็นด้วยว่าเราอยากกินแบบไหนจะแข็งจะนิ่มอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเราเก่งเรื่องการแกะและเรารู้สึกว่าชัวร์เราสามารถเคาะๆแล้วเรารู้ได้อยากจะเสี่ยงอ่ะซื้อมาทั้งลูกแล้วมาแกะเองค่ะอันนี้สุดแท้แต่ไลฟ์สไตล์การกินของคุณนะคะมาส่องดวงกันที่4689400เกิดวันพฤหัสที่7มีนาคมพ.ศ.2509ปีนี้เป็นเรื่องหน้าที่การงานที่วุ่นวายสุดๆนะคะไม่ใช่แค่วุ่นวายเฉพาะหน้าที่การงานเท่านั้นบางทีมันก็มีเรื่องที่บ้านให้วุ่นๆด้วยนะมีเรื่องที่บ้านให้วุ่นๆด้วยแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านอาจจะเข้ามาวุ่นวายทั้งงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวทำให้เราหงุดหงิดหรือผู้ใหญ่ในที่ทำงานก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเราเลยเรียกว่าเราต้องช่วยเหลือตัวเองและรู้จักที่จะควบคุมอารมณ์แบ่งแยกระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานให้ดีค่ะเกิดวันศุกร์ที่27 กุมภาพันธ์ 2524นะคะ24ปีนี้เท่ากับอายุ45แล้วปีที่แล้วเป็นอย่างไรวุ่นวายเรื่องชาวบ้านปีนี้ก็ยังคงวุ่นวายเรื่องชาวบ้านอยู่ดีเอาเป็นว่าถ้าเรื่องชาวบ้านทำให้เราและครอบครัววุ่นวายหรือมีความทุกข์เราก็หยุดวุ่นหรือพยายามยุ่งให้น้อยที่สุดเพราะยังไงเรื่องเหล่านี้มันมากระทบเราอยู่แล้วเพียงแต่เราจะต้องมีสติให้มากใจแข็งให้เยอะๆนะคะและควบคุมอารมณ์ให้ดีนะแค่นี้แหละจ้าชีวิตเราก็มีความสุขครอบครัวเราก็มีความสุขไม่ต้องมาทะเลาะเพราะเรื่องของคนอื่นแล้วล่ะจ้า

0: ิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่สวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอก

0: หนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอ
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยปูยุวดีเรืองฉาย

เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของทุเรียนนะบางคนก็อาจจะมีความสามารถในการที่จะแกะทุเรียนได้ง่ายๆแล้วก็ไปซื้อมาเป็นลูกๆมันก็ถูกกว่านะคะมาเคาะๆดูว่าเอ้ยกินได้หรือยังแล้วก็แกะก็ถือว่าประหยัดเงินแต่สำหรับใครที่ไม่มีทักษะไม่มีเวลาแกะหรือว่าไม่มีพื้นที่ในการที่จะแกะก็ไปซื้อแบบเขาแกะจะดีกว่ามองเห็นด้วยนะคะแต่เวลาซื้อนะก็อย่าไปจิ้มจิ้มจิ้มเขาล่ะเพราะคนอื่นเขาจะกินกันไม่ได้ทีนี้ปรากฏว่าหลายคนไม่ได้ออกไปซื้อเองไงซื้อออนไลน์จ้าตำรวจไซเบอร์เขาออกโรงเตือนเลยประชาชนที่นิยมรับประทานทุเรียนแล้วชอบซื้อทุเรียนออนไลน์เตือนภัยให้ระวังเพราะมันมีมิจฉาชีพหลอกขายทุเรียนในราคาถูกแล้วมันใช้เพจปลอมหลอกโอนตั้งราคาถูกเวอร์มันเป็นกลโกงยอดฮิตที่ต้องระวังค่ะใครจะซื้อทุเรียนแต่ละครั้งก็ต้องรู้จักตรวจสอบพิจารณาให้ดีก่อนการตัดสินใจนะจ๊ะอย่าเห็นแก่ราคาถูกเวอร์เพราะมันไม่สมเหตุสมผลขนาดนะโอ้โหอินฟูดังๆบางทีเนี่ยเขาแบบว่าขายถูกมากเลยแต่พอเวลาเราจ่ายเงินจริงเนี่ยมันจะต้องบวกบวกบวกบวกนั่นบวกนี่บวกอะไรไปแล้วเวลาเขาส่งมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาโชว์ให้ดูเอาเป็นว่าการซื้อทุเรียนแต่ละครั้งใครกำลังจะเอฟทุเรียนออนไลน์ต้องระวังให้ดีค่ะเพราะมิจฉาชีพกำลังระบาดหนักแล้วมันชอบก๊อปรูปสวนดังๆมาหลอกขายเพียบถ้าไม่อยากเสียเงินฟรีแล้วยังอดกินทุเรียนอีกด้วยแล้วก็ต้องจับโปะนะคะเพจปลอมกันเพราะมิจฉาชีพมันชอบก๊อปรูปสวนดังๆมาเปิดเพจปลอมหลอกขายทุเรียนในราคาที่ถูกผิดปกติเช่นโลละ50บาทหรือซื้อลูกแถมลูกอุ้ยส่งฟรีทั่วไทยเออมันจะมีไหมเนี่ยเขาก็ต้องได้กำไรไหมล่ะหรือบางทีเนี่ยดูดีๆเพราะบางทีมันใช้หน้าม้าปั่นยอดไลค์และคอมเมนต์ค่ะหรือมันอาจจะตั้งชื่อเพจแปลกๆเรียนแบบสวนจริงเขาแล้ววิธีของมันคือเร่งให้เราโอนเงินคุณพี่ตำรวจบอกว่าต้องรู้จักฉลาดเช็คความโปร่งใสของเพจดูวันที่สร้างตำแหน่งแอดมินว่าอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าลองเช็คเลขที่บัญชีของผู้รับโอนผ่านเว็บ Backlist Seller นะคะแล้วให้เลือกเก็บเงินปลายทางจะดีกว่าถ้าเราจ่ายเงินไปก่อนเนี่ยหรือหักเงินไปก่อนเนี่ยแล้วไม่ได้ของจบกันพอดีนะคะเอาเป็นว่าไม่งั้นเราก็ต้องขอวิดีโอคอลดูทุเรียนจริงว่าเราจะได้แบบนั้นจริงหรือเปล่าแต่เดี๋ยวนี้ AI มันทำได้ไงเอาเป็นว่าถ้าคิดจะซื้อนะคะอย่างที่บอกไปซื้อแบบที่เขาแกะดีกว่าแพงหน่อยแต่ชัวร์หรือถ้าอยากจะเอฟนะทางไกลๆก็ต้องเลือกเพจที่ดูแล้วน่าเชื่อถือนะจ๊ะมาส่องดวงกันที่4689400นะจ๊ะใน Facebook ก็ได้จ้าเกิดวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์19ปีนี้อายุ50แล้วจ้าวันอาทิตย์นี่50นี่บอกเลยว่าหน้าที่การงานกำลังรุ่งดูตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยก็เป็นเจ้าคนนายคนอยู่แล้วเรียกว่าเป็นผู้นำทีมเป็นผู้นำกลุ่มนะคะแต่เราต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีเพราะว่างานจะค่อนข้างเยอะงานหนักแทบจะไม่มีเวลาให้กับที่บ้านเลยนะคะแล้วก็บางทีคนที่บ้านเนี่ยด้วยความที่ยุคนี้สมัยนี้เนาะไม่ค่อยคุยกันไงใช้แชทกันใช้แบบไลน์หากันมันก็เลยทำให้แบบเหมือนกับไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันงานเราก็เครียดไม่ค่อยมีเวลาเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีปัญหาที่บ้านได้ก็ต้องระวังนิดนึงสำหรับใครที่มีคนรักที่แบบขี้ระแวงดีกว่าอย่าบอกว่าขี้หึงเลยขี้ระแวงก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องนะจ๊ะว่างานและงานจ้าเกิดวันเสาร์ที่21กรกฎาคม2505ปีนี้อายุ64แล้วนะคะคุณพี่คะอย่าไปเครียดค่ะโดยเฉพาะถ้าลูกหลานไม่ได้ดังใจก็อย่าไปเครียดหรือเราเป็นห่วงเขามากเกินไปบางทีเขาก็ไม่ได้คิดจะเป็นห่วงเราเลยเราก็มัวแต่ไปห่วงเขายุ่งกับเขานะคะอันนี้มันจะทำให้เรา
ทุกได้เพราะคุณพี่เป็นคนที่ติดลูกแต่บางทีลูกเขาไม่ได้ติดเราด้วยไงแต่เนื้ออื่นใดลูกคุณพี่เป็นคนกตัญญูเพราะคุณพี่เป็นคนกตัญญูเขาเห็นเขาก็มักจะทำตามสวัสดีค่ะเวลาหมดแล้วไปละจ้า

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็เป็นช่วงที่เรามีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมททั่วทั้งประเทศอยู่กับดิฉันวิรวรรณวรรธขอกล่าวคำทักทายอีกครั้งนึงนะฮะสวัสดีคุณฟังพร้อมๆกับคุณวิรัตศรีพงษ์ค่ะ
2: ครับอรุณสวัสดิ์อาจารย์อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังอีกครั้งนึงนะครับทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านผ่านช่องทางของFacebook นะครับก็มีหลายท่านทักทายกันเข้ามานะครับผมก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาเนี่ยก็ต้องขออนุญาตรับทราบทุกข้อความนะครับแล้วก็ขอพระคุณด้วยเพราะว่าจริงๆมีข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยครับอาจารย
1: ์
2: ครับงั้นผมไปข่าวประชาสัมพ
1: ันธ์ประชาสัมพันธ์เลย
2: ได้ครับก็เป็นทริปนะครับที่เรียกว่า The Legend's Tale นะครับผมสองแควอโยธยาโดยที่ FM 100.5 นะครับ MCOT News เนี่ยเสนอเรื่องของการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับกับทริปพิเศษที่จะรวบรวมคำว่าสุดยอดในตำนานไว้หนึ่งเดียวครับกับ The Legend's Tale สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคนะครับร่วมย้อนรอยวีรกรรมขององค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนนะครับระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569นะครับผมโดยไฮไลท์สำคัญก็คือทุกท่านจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูข่าวชื่อดังไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภานะครับแล้วก็คุณสุธนรุ่งธัญรัตน์นะครับที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกเลยทีเดียวนะครับสนุกสนานตลอดการเดินทางนะครับโดยวันแรกมุ่งสู่เมืองสองแควนะครับสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยและชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำร่วมรับประทานอาหารพร้อมรับฟังทอล์กโชว์แบบพิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนนะครับแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยทีเดียวส่วนวันที่สองครับเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรก่อนมุ่งสู่อยุธยานะครับเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นนะครับส่วนวันที่3ครับชมมหัศจรรย์เสียนพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุนะครับและซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุนะครับพิเศษสุดครับก็คือมื้อกลางวันพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานอย่างคุณดำรงพุทธานและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลนะครับจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะครับเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลือดรถทุกมื้อนะครับทั้งหมดเพียง 15,900 บาทต่อท่านนะครับสามารถสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลข